0: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
1: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
2: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
2: ตรงนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
0: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุด ซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟรอปครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอบมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟอบเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปได้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงสูงนี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า เตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทพรหมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
12: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกัลโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกัลโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมาย ลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินออกไลน์เดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำตาลต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ลีโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านรอบ2ต่อไปในไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุ้นศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟวอลกรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น. นายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 MOOC Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5-7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
4: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถ ไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
3: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: อาจารย์คะอุทกภัยขนาดนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
21: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25 นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ 9,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
1: ่
21: ซึ่งเทียบกับ140กว่าล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
1: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
21: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่ในการภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นนะครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับแล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจัดจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาวิทยาลัยคัทไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยคัทไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5%นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจ นเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่ส

0: เกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
1: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงและก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500 บาทก็คือ1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนนึงก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมและก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
0: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังอะค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
1: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนและจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์นั้นท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
1: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้น ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูง

0: มากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับและคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
5: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
4: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
6: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี่อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
4: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้งสองหน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงานท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัด ภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการ G-Cans ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขังขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมด้วยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโด ยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวเรนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์กที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบิราไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
9: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
8: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
3: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้มันก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชน

0: สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
1: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
2: ห้องอะไรมานี
1: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
2: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
1: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
3: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

0: ชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเราจะพบกันทุกเช้าวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับวันนี้อยู่กับผมสุรชาติเงาละคร
1: ค่ะและดิฉันมณีรัตน์พลอยเพชรนะคะ
0: ครับวันนี้เราสองคนก็จะมาพูดคุยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภารกิจต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงในเรื่องของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคก็คือเป็นหน่วยประสานงานหลักในการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังพูดคุยอย่างที่คุณมณีรัตน์หรือน้องแนนนะครับที่มาเล่าให้ฟังวันนี้น้องแนนทำงานอยู่ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอยู่ในกลุ่ม
1: ส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะ
0: ครับนี่เป็นภารกิจหลักอันนึงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็จะมีเราเรียกสั้นว่าโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนที่ในจังหวัดนั้นๆโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้กำกับติดตามนะครับซึ่งภารกิจในหน่วยย่อยลงมาก็คือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งคุณมณีรัตน์ได้ทำหน้าที่อยู่ในช่วงนี้นะครับในเอกชนของเรานี่ในจังหวัดบุรีรัมย์มีทั้งหมดเอาในระบบมันมีในระบบนอกระบบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือจะมีประเภทโรงเรียนในระบบก็คือเหมือนโรงเรียนรัฐทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่ทุกท่านคุ้นชื่อกันดีก็อย่างโรงเรียนมารีอนุสรโรงเรียนอนุบาลทีราอย่างนี้นะคะโรงเรียนในระบบตอนนี้มี40 โรงเรียนค่ะ
0: 40 โรงเรียนถ้าโรงเรียนนอกระบบนะครับ
1: โรงเรียนนอกระบบนะคะก็จะมีตอนนี้มี32 โรงเรียนค่ะ
0: 32แต่ว่าบุรีรัมย์เราก็มีโรงเรียนเอกชนนี่เยอะนะครับซึ่งก็สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1: ครับ
0: ซึ่งมีสาธารณรัฐมือเป็นกรมนะครับถ้าเป็นของโรงเรียนรัฐก็จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนนั้นก็จะเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การดูแลกำกับดูแลหรือในส่วนการบังคับบัญชาต่างๆแต่ของเราก็คือที่กำกับเป็นโรงเรียนที่กำกับก็คือโรงเรียน
1: เอกชน
0: นะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะได้มาคุยกันว่าโรงเรียนเอกชนแล้วก็ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้คุณมณีรัตน์ได้เตรียมข้อมูลเยอะแยะที่จะได้มาพูดคุยมาเล่าให้แฟนรายการได้ฟังเดี๋ยวช่วงแรกเราจะคุยกันเรื่องของนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการก็สืบเนื่องจากที่สิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช2569เมื่อ30 กันยายนตอนนี้เริ่มปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะครับซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นต้นสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านสุเทพแก่งสันเทียก็เกษียณอายุราชการและท่านก็ยังอยู่ในแวดวงการศึกษาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรงทองก็ได้แต่งตั้งให้ท่านสุเทพแก่งสันเทียเป็นหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็ต่อเนื่องการทำงานก็ต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เราก็ได้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่ซึ่งท่านก็ก่อนที่จะเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านก็เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาท่านรองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเอ่ยชื่อท่านประวิตรเอราวัณนี่เชื่อว่าหลายๆท่านในแถวภาคอีสานโดยเฉพาะบุรีรัมย์ของเรานี่รู้จักแน่นอนเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามผมเองก็เป็นลูกศิษย์ท่านในตอนที่เรียนที่มหาสารคามนะครับท่านเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับโดยการทำงานของท่านท่านก็จะมาเน้นย้ำก็คือเอานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยของท่านรัฐมนตรีเป็นตัวตั้งในการทำงานซึ่งภารกิจหลักๆก็จะมีอยู่5 ด้านนะครับมี5 ด้านก็มีด้านลดภาระครูลดภาระครูคืนครูให้นักเรียนลดภาระบุคลากรด้านหรือสูตรความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณด้านโอกาสด้านการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงและที่สำคัญก็คือเรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษาก็คือสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักเลยที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านชุมชนด้านกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้แต่ด้านทางตำรวจด้านปกครองนะครับก็ร่วมมือกันด้านที่5ก็เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเชื่อแน่ว่าจะประกาศใช้ในต้นปีในต้นปีหน้านะครับทีนี้โดยท่านประวิตรเอราวัณท่านก็ให้นโยบายหลักๆในส่วนหนึ่งที่ในส่วนของในกำกับส่วนราชการในกำกับที่ส่วนหนึ่งที่ดำเนินการก็คือเรื่องการลดภาระโดยระบบเอกสารเนี่ยเขามาใช้เป็น e-office
1: กำลังเริ่มทุกท่านกำลังเริ่มประชุมวิธีการใช้ระบบ
0: วันนั้นคุณวันนี้รัฐได้เข้าประชุมได้ไหมที่มีการอบรมให้กันที่สำนักงานเรา
1: เข้าไปเรียบร้อยค่ะก็คือมีการเปิดระบบ e-office นะคะที่เป็นส่วนกลางใช้ด้วยกันเรียกว่าทั้งประเทศค่ะก็จะมีเลเวลลำดับท่านนะคะมีการอบรมให้กับผู้ใช้งานก็คือผู้ปฏิบัติงานข้าราชการนะคะที่จะต้องใช้ระบบตัวนี้ในการทำงานร่วมกันค่ะ
0: ซึ่งก็จะช่วยลดที่สำคัญที่เป็นรูปธรรมชัดๆก็คือเรื่องของกระดาษกระดาษก็จะลดลงแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการนำเสนอในการประสานงานนะครับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้บางทีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นี่เวลาเราจะประสานงานผ่านหนังสือราชการผ่านระบบราชการก็ยังมีบางหน่วยงานที่เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่ถ้าระบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของ Big Data ก็คือข้อมูลต่างๆอันนี้เป็นความพยายามมาตั้งนานมากๆในเรื่อง Big Data โดยเฉพาะเป็นภาระสำคัญในโรงเรียนของครูเลยเพราะว่าบางทีการต้องรายงานข้อมูลมีการสำรวจข้อมูลต่างๆที่บางทีสำนักงานเขตก็สำรวจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก็สำรวจสำนักงานสาธารณสุขก็สำรวจด้านปกครองก็สำรวจซึ่งเป็นข้อมูล
1: เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นต้องทำหลายรอบทั้งที่เป็นข้อมูลอันเดียวเพราะฉะนั้นในปีนี้นะครับเริ่มซึ่งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านว่าในส่วนกลางให้ดำเนินการภายในเดือนนี้ในส่วนภูมิภาคก็คือในจังหวัดก็เริ่มดำเนินการเหมือนกันเพื่อที่จะลดภาระงานแล้วก็คืนครูให้นักเรียนอันนี้คือสำคัญเลยนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นในการขับเคลื่อนเป็นนโยบายของท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านรองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณทีนี้เรากลับเข้ามาที่ภาระงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้เกริ่นนำเรื่อง
1: โรงเรียนเอกชนค่ะ
0: แล้วก็กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยภาระงานนะครับโดยภาระงานต่างๆที่เราได้ดำเนินการเป็นถือว่าเป็นประจำอยู่แล้วในสิ่งที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเดี๋ยวช่วงนี้จะมอบเวทีให้คุณมณีรัตน์เชิญครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ว่าเรามีกัน40โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในระบบค่ะในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเราก็จะเรียกว่ากำกับติดตามประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะก็นอกจากการดำเนินการโดยทั่วไปงานที่ต้องประสานงานกันนะคะทั้งเรียกว่าทั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลทั้งสำนักงานนะคะ
0: สำนักงาน
1: ใช่ค่ะเราก็จะสนับสนุนการทำกิจกรรมของโรงเรียนนะคะการเรียนการสอนโดยทั่วไปรวมถึงอย่างเมื่อครู่ค่ะที่พูดถึงด้านนโยบายด้านความปลอดภัยนะคะเราก็มีการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ทางโรงเรียนเองนะคะก็มีการดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างดีอย่างเช่นการซ้อมซักซ้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนเลยนะคะจะมีการซักซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงทางส่วนกลางนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็จะมีการจัดเรียกว่าการอบรมการเอาตัวรอดนะคะก็คือเป็นการให้คุณครูแต่ละโรงเรียนเนี่ยไปอบรมการเอาตัวรอดการต่อสู้การหลบการหนีนะคะทั้งกรณีที่อาจจะเจอผู้ร้ายหรือว่าการหนีไฟการดับเพลิงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็อย่างช่วงก่อนหน้านี้ค่ะประเทศไทยเรามีเรื่องของภาวะสงครามโรงเรียนที่อยู่ในส่วนของชายแดนก็จะมีการซักซ้อมด้านการหลบหนีด้วยเช่นกัน ค่ะสำหรับส่วนของโรงเรียนในระบบค่ะ
0: ซึ่งของเอกชนเรานี่ที่ว่า40โรงเรียนเขาซ้อมครบทุกโรงเรียนไหมคร
1: ับ ซ้อมครบทุกโรงเรียนค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นมาตรการสำคัญของนโยบายเรื่องความปลอดภัยก็คือโรงเรียนทุกแห่งเขาใช้คำว่าสารสาทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกัดเอกชนหรือของรัฐนี่ต้องมีแผนเผชิญเหตุหล
1: ัง
0: จากมีแผนแล้วต้องมีการซ้อมการเผชิญเหตุ
1: ใช่ค่ะต้องมีแผนและมีการซักซ้อมค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เราก็ที่บอกไปตอนแรกค่ะเรามีโรงเรียนนอกระบบด้วยบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูว่าโรงเรียนนอกระบบคืออะไรเหมือนการศึกษานอกระบบหรือเปล่า
0: เหมือนซ้อนๆอยู่ไอ้เอกชนยังมีเอกชนในระบบเอกชนนอกระบบ
1: ใช่ค่ะแล้วเหมือนเด็กนอกระบบการศึกษาหรือเปล่าจริงๆคือไม่ใช่นะคะถ้าจะเอาที่คุ้นหูกันดีก็คือโรงเรียนกฎวิชาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนย่อยเรียกว่าเหมือนเป็นหัวข้อย่อยของโรงเรียนนอกระบบนะคะโรงเรียนกฎวิชาค่ะโรงเรียนสอนวิชาชีพเช่นสอนขับรถก็เป็นวิชาชีพสอนภาษาเพื่อการอาชีพก็เป็นวิชาชีพโรงเรียนการบริบาลก็เป็นโรงเรียนวิชาชีพนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนอกระบบค่ะโรงเรียนที่สร้างเสริมทักษะนักเรียนก็จะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนะคะโรงเรียนสอน
0: ดนตรีนี่
1: ดนตรีใช่ค่ะแต่ว่าดนตรีก็จะมีประเภทเฉพาะเรียกว่าโรงเรียนศิลปะและกีฬาค่ะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะมี32โรงเรียนตอนนี้มีอยู่ในพื้นที่4อำเภอค่ะสำหรับโรงเรียนนอกระบบก็ที่เยอะสุดจะเป็นโรงเรียนกฎวิชา14แห่งแล้วก็โรงเรียนวิชาชีพเท่ากันที่14แห่งแต่วิชาชีพเราก็แบ่งย่อยอะค่ะเป็นโรงเรียนสอนขับรถ5แห่งอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่ามีหลากหลายประเภทแล้วก็ทางสำนักงานเองรวมถึงทางสช.นะคะส่วนกลางก็มีการสนับสนุนส่งเสริมเพราะว่าโรงเรียนนอกระบบเราเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะตั้งมาเพื่ออาจจะเพื่อกวดวิชาตั้งมาเพื่อสอนวิชาชีพก็มีเป้าหมายเฉพาะผู้เรียนก็เลยจะไม่ได้จำกัดเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนเท่านั้นนะคะก็จะรวมถึงคนที่อาจจะเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่อยากจะมีทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเฉพาะด้านเป็นผู้ที่เรียนจบไปแล้วอยากจะมีทักษะเพิ่มเติมเฉพาะด้านหรือว่า up skill re skill ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในส่วนของ lifelong learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต
0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นอย่างของบางทีหลักสูตรก็จะเป็นเฉพาะของใครของมันไหมครับเวลาที่เขาจัด
1: ใช่ค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะจะมีหลักสูตรของโรงเรียนเองก็มีค่ะหรือว่าหลักสูตรจากส่วนกลางก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าต่อให้ใช้หลักสูตรส่วนกลางอะค่ะแต่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะมีบริบทของตัวเองว่าหลักสูตรนี้เขาจะมีแนวทางการสอนเป็นแบบไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนค่ะ
0: ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะครับเห็นในช่วงบัดนี้ช่วงเปิดภาคเรียนเราก็มีการได้กำกับติดตามในส่วนใดบ้างครับ
1: ค่ะในช่วงการกำกับติดตามในส่วนของโรงเรียนในระบบนะคะเราจะมีที่เรียกว่าน
0: ับไรหัว
1: ใช่ค่ะท่านผู้ปกครองอาจจะแบบเอ๊ะตกใจทำไมถึงมีการไปเช็คคนจริงๆก็คือเป็นการเช็คนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเอกชนของเราเนี่ยจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางรัฐด้วยนะคะเพราะว่ารัฐก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนนักเรียนทุกคนซึ่งนักเรียนเอกชนเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเพื่อที่จะไปดูว่านักเรียนเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนกี่คนนักเรียนรับเอกสารสมัครเข้ามาอย่างถูกต้องไหมมีการซ้ำซ้อนกับข้อมูลโรงเรียนอื่นๆหรือเปล่าคะซึ่งเราก็เรียกว่ามีเคสขำๆหนึ่งเคสค่ะเราเป็นคือต้องมีการยืนยันตัวตนค่ะว่านักเรียนคนนี้อยู่ที่โรงเรียนไหนใช่ค่ะและแน่นอนว่าทางเอกชนเองเนี่ยก็จะมีระบบก็จะมีการใส่ชื่อโรงเรียนนักเรียนคนนี้นะคะน้องเด็กชาย A
0: สมมติชื่อ
1: เด็กชาย A อยู่โรงเรียนที่1ค่ะโรงเรียนที่1ก็ส่งรูปคอนเฟิร์มว่าน้องอยู่โรงเรียนนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วแจ้งเตือนเด้งว่านักเรียนซ้ําซ้อนกับโรงเรียนที่2โรงเรียนที่2ก็ส่งค่ะว่านักเรียน A ก็อยู่โรงเรียนนี้นะคะถ่ายรูปพร้อมชุดนักเรียนค่ะปรากฏว่านักเรียนอยู่2โรงเรียนจริงค่ะผู้ปกครองท่านผู้ปกครองอยากทดสอบโรงเรียนก็เลยสมัครน้องเข้าเรียน2โรงเรียนค่ะก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ปกครองค่ะขอร้องนะคะ
0: พราะว่านี้เป็นมาตรการปกติเลยนะครับมาตรการปกติในการที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐเองก็มีการตรวจสอบเช่นเดียวกันกับโรงเรียนเอกชนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณซ
1: ึ่
0: งมันก็อาจจะล่อแหลมไปถึงในเรื่องการทุจริตอะไรต่อเนื่องซึ่งโดยที่ไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ได้ทำหน้าที่ในการที่จะช่วยคัดกรองช่วยตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้เราก็มีการตรวจสอบโรงเรียนนอกระบบเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะ
0: กำลังจะถามอยู่พอดีว่าถ้าเราจะตั้งนี่มีขั้นตอน
1: เพราะว่าเราจะต้องก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่ยังไม่มีการจัดตั้งก็อาจจะไม่ได้ติดตามไม่ได้มีมาตรฐานมาตรการด้านความปลอดภัยหรือว่ามาตรฐานด้านการเรียนการสอนทีนี้พอเรามีการจัดตั้งอะค่ะเราก็จะต้องมีการติดตามนะคะขออนุญาตพูดในส่วนของการติดตามก่อนค่ะก็การติดตามก็คือเราจะไปเพื่อเรียกว่าไปเยี่ยมค่ะ
0: ไปเยี่ยม
1: ว่าโรงเรียนยังเปิดอยู่หรือเปล่าคะเปิดดำเนินกิจการโดยปกติหรือเปล่ามีนักเรียนกี่คนมีคุณครูกี่คนเพื่อที่นอกจากจะเป็นการติดตามของทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คือทางโรงเรียนนะคะจะได้เรียกว่าเหมือนเป็นการรีเช็คตัวเองด้วยว่าตอนนี้กิจการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะต้องมีการวางแผนการดำเนินการแผนการศึกษายังไงต่อไปสำหรับโรงเรียนค่ะในส่วนของการติดตามก็จะมีเท่านี
0: ้
1: ใช่ค่ะก็คือไม่ใช่ว่าพอเราจะตั้งโรงเรียนนอกระบบแล้วโรงเรียนกฎวิชาแล้ว
0: อนุญาตให้เปิดแล้ว
1: ใช่เราจะต้องไปทุกเดือนสวัสดีค่ะส่งรายงานได้ยังคะอันนี้ก็จะยังไม่ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ ก็สำหรับการจัดตั้งโรงเรียนใช่ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอาจจะกลัวว่าเอ๊ยยากหรือเปล่าไม่ยากค่ะสามารถทักมาได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็เดี๋ยวจะมีการให้ช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะซึ่งการเตรียมตัวก็ไม่ยากเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งไว้เมื่อตอนต้นค่ะเพราะว่าเรามีระบบ e-office เรียบร้อยแล้วระบบเราเป็นออนไลน์แทบจะ 100% แล้วค่ะดังนั้นการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนกฎวิชาก็เป็นออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของการที่จะต้องติดต่อกับกระทรวงศึกษาธิการกับทางสช.ก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบค่ะสามารถเซิร์ชได้เลยว่าการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบนะคะสมัครสมาชิกขอตั้งชื่อรวมถึงยื่นเอกสารต่างๆผ่านระบบ 100% เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีส่วนที่อาจจะต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆเพราะว่าเราก็มีมาตรการด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องติดต่อกับทางเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะขออนุญาตเปลี่ยนใช้อาคารก็คือเดิมทีอาคารที่ใช้อ่ะค่ะอาจจะเป็นอาคารพาณิชย์เคยเป็นบ้านที่เราอยู่มาก่อนเป็นอาคารพาณิชย์นะคะเราก็จะต้องไปขออนุญาตให้อาคารตรงนี้ค่ะเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนนอกระบบ
0: ซึ่งเราก็จะมีคณะกรรมการลงไปเป็นดูว่าสามารถที่จะเปิดได้ไหมความเหมาะสมความซึ่งก็จะมีในเรื่องของระเบียบปฏิบัติอยู
1: ่ใช่ค่ะก็จะต้องมียกตัวอย่างคร่าวๆใช่ค่ะก็จะมีขนาดนะคะอย่างต่ำก็คือ100ตารางเมตรสำหรับ1ประเภทนะคะก็จะต้องมีทางหนีไฟนะคะจะต้องมีตัวดับไฟทางดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆไฟสำรองนะคะก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างห้องอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นห้องประตูเดียวเข้าออกทางเดียวแล้วก็ปิดทึบทุกด้านอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็จะมองว่าเอ๊ะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ค่ะก็รับรองได้เลยว่า32โรงเรียนที่เปิดไปแล้วท่านผู้ปกครองส่งน
0: ัก
1: เรียนไปเรียนอย่างสบายใจได้นะคะได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ซึ่งรายละเอียดต่างๆในการที่จะขอเปิดนะครับถ้าสนใจจะขอเปิดนี่ก็ทักไปที่แฟนเพจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำในการเปิดในการเตรียมเอกสารต่างๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงนี้นะครับในช่วงท้ายเดี๋ยวให้คุณมณีรัตน์ได้ฝากถึงผู้ปกครองฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนของบุรีรัมย์ของเรามีอะไรที่จะฝากในช่วงท้ายเชิญครับ
1: ก็การศึกษาเอกชนนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกได้ว่าสนับสนุนส่งเสริมให้ภ พัฒนาเยาวชนเด็กและเยาวชนของเรานะคะโดยเฉพาะวันนี้อาจจะพูดถึงโรงเรียนนอกระบบเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกฝนฝึกทักษะเฉพาะด้านจริงๆและการฝึกฝนนี้นะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะนักเรียนในวัยเรียนเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงทุกๆท่านที่มีความสนใจในทุกๆด้านค่ะก็ถ้าจะไปเลือกเรียนที่ไหนก็อยากให้ตรวจสอบดูด้วยว่าโรงเรียนเนี่ยได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรในภายหลังค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ถือเป็นภารกิจอีกอันหนึ่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนถือว่าเป็นแม่งานในการที่จะขับเคลื่อนทางเลือกทางการให้โอกาสทางการศึกษาถ้าในบางส่วนผู้ปกครองที่จะต้องการเห็นบุตรหลานได้นอกจากเรียนในระบบแล้วต้องการที่จะเสริมทักษะอย่างเช่นมีหลายๆคนที่ก็ไปเรียนดนตรีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะประสานเข้ามาทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเป็นระบบออนไลน์อยู่แล้วนะครับครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการศึกษาเอกชนที่เราได้มาพูดคุยให้ฟังเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับมีอะไรคืบหน้าหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชนเดี๋ยวเราก็จะได้นำมาพูดคุยหรือถ้าอย่างทางแฟนรายการถ้าเกิดสนใจจริงๆว่ามีญาติพี่น้องหรือใครอยากจะจัดตั้งโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราในโอกาสต่อไปเราอาจจะได้นำรายละเอียดได้มาเล่าให้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้นะครับเราสองคนก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงที่สองจากของรายการที่นี่บุรีรัมย์ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของการศึกษาก็คือในเรื่องของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือเขาเรียกว่า Thailand Zero Dropout ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงของจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มพัฒนาการศึกษาเดี๋ยวช่วงที่2ก็จะมาพูดคุยในเรื่องของ Thailand Zero Dropout ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ครับ

0: ลับเข้ามาในช่วงที่2กับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับอย่างที่เกริ่นในช่วงแรกนะครับเราวันนี้เราก็จะมีทีมงานถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นแอดมินของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในการที่จะขับเคลื่อนในการดำเนินงานที่จะพาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันดี Thailand Zero Dropout นะครับซึ่งในปี2567นี่บุรีรัมย์นี่ถือว่าเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบก็คือบุรีรัมย์โมเดลนะครับในการที่จะขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout นำเด็กที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงศึกษาธิการในข้อที่2ในด้านที่2คือด้านการรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำและเรื่องของโอกาสทางการศึกษาซึ่งท่านบอกว่าที่มีการประชุมร่วมกันนะครับท่านรัฐมนตรีก็จะให้ประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบของอาเซียนซึ่งต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ Thailand Zero Dropout นะครับก็จะเป็นอาเซียน Zero Dropout โดยมีประเทศไทยที่จะเป็นแกนนำหลักเพราะฉะนั้นของเราเองก็ต้องทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในทุกจังหวัดนะครับในทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการนะครับเป็นถือว่าเป็นผู้ประสานงานหลักหรือว่าเป็นแม่งานถ้าพูดง่ายๆนะครับโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะมีหน่วยงานย่อยลงมาก็คือเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่ากลุ่มพัฒนาการศึกษาครับวันนี้คุณปริชาติเบญจวรรณครับทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปริชาติเบญจวรรณค่ะนักวิชาการศึกษานะคะกลุ่มพัฒนาการศึกษาค่ะเป็นได้รับหน้าที่เป็นบทบาทแอดมินระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Thailand Zero Dropout นะคะ
0: ของจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ค่ะของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: ที่ผ่านมาบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
1: ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะคะเพราะว่างานนี้จะต้องอาศัยการบูรณาการการดำเนินงานนะคะจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐนะคะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษานะคะเพราะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่สามารถ

0: รรมการในหลายส่วนนะครับ
1: ค่ะโดยการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจังหวัดบุรีรัมย์เราวางโครงสร้างของการขับเคลื่อนงานดำเนินงาน Thailand Zero Drop เอาไว้3ระดับค่ะก็เป็นโครงสร้างระดับจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านเป็นประธานนะคะและก็มีฝ่ายเลขานุการคือท่านศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการนะคะส่วนในระดับอำเภอก็จะมีท่านนายอำเภอนะคะเป็นประธานนะคะแล้วก็มีผู้อำนวยการผู้อำนวยการศูนย์สกร.ระดับอำเภอนะคะทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการค่ะส่วนในระดับตำบล นะคะก็จะมีท่านนายกเทศมนตรีหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นท่านเป็นประธานนะคะแล้วก็มีผอ.กองการศึกษาหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แอดมินระดับตำบล นะคะทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของการดำเนินงานในระดับพื้นที่นะคะ
0: แล้วในส่วนการประสานงานก็เห็นว่ามีการลงไปจัดประชุมให้ความรู้ให้แนวปฏิบัติในแต่ละอำเภอแต่ละส่วนที่ผ่านมามีไปตรงไหนบ้างครับ
1: ค่ะในการดำเนินงานโครงการ TZD หรือโครงการ Thailand Zero Drop Out นะคะหรือเรียกย่อๆว่า TZD นะคะเราก็จะมีจำเป็นที่จะต้องใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะคะในปีงบประมาณ2569เนี่ยค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับชาตินะคะมีนโยบายให้ใช้ฐานข้อมูลที่มาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะก็คือสารสนเทศระบบ TZD นะคะซึ่งจะต้องมีการอบรมผู้ใช้งานระบบนะคะโดยที่ผ่านมาเราก็จะมีการดำเนินงานโดยแยกเป็น3ส่วนนะคะ3พื้นที่โดยใช้อำเภอหลักในการที่จะมาร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะอบรมผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะมีในโซนของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอสตึกนะคะอีกอำเภอหนึ่งก็อำเภอนางรองนะคะเป็นจุดหลักในการนัดพบกัน
0: ในแต่ละส่วนในแต่ละโซนถ้าเป็นโซนทางเหนือก็จะเป็นอำเภอสตึกใช่ไหมคร
1: ับ
0: ถ้าเป็นโซนทางใต้ก็จะเป็นอำเภอนางรองในส่วนกลางก็จะเป็นอำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองค่ะเพื่อกระจายให้ทุกพื้นที่ได้เดินทางในระยะใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่หนาแน่นจนเกินไปเราจะได้ดูแลการใช้งานในระบบได้ทั่วถึงทุกคนนะคะที่ได้เข้ารับการอบรมนะคะในการอบรมของเราก็จะมีการอบรมที่แบ่งออกเป็นรุ่นละ3วันนะคะวันที่1ก็จะเป็นแอดมินตำบล นะคะก็บทบาทแอดมินตำบลก็จะเหมือนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการทำงานThailand Zero Drop Out นี่ในระดับตำบลเลยค่ะจะต้องมีการประสานงานผู้จะต้องทำหน้าที่เป็นท่านประธานคณะกรรมการระดับตำบลท่านประธานคณะกรรมการสหวิชาชีพแล้วก็ท่านที่ทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจแล้วก็ผู้ที่ออกแบบช่วยเหลือเด็กหรือเรียกย่อๆว่า CM นะคะแอดมินตำบล นี้ก็จะมีหน้าที่หลักเลยค่ะในการที่จะต้องประสานงานบุคคลเหล่านี้เข้ามาสร้างบัญชีในระบบแล้วก็ทำงานในระบบนะคะกลไกหลักสำคัญก็จะมาจากแอดมินตำบลเนี่ยค่ะเป็นเหมือนฝ่ายเลขานุการหลักในการประสานงานแล้วก็จะมีไลน์ในการติดต่องานกันระหว่างแอดมินตำบลแล้วก็แอดมินจังหวัดนะคะจะเป็นไลน์ของแอดมินระดับตำบลของในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในการติดต่อสื่อสารกันนะคะว่าการดำเนินงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วยังติดขัดอยู่ในระบบไหนการสอบถามข้อสงสัยต่างๆนะคะก็จะทำผ่านระบบช่องทางไลน์เป็นหลักค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตถามต่ออีกนิดนึงลงในรายละเอียดนิดนึงว่าสมมติว่าเราไปเราได้ข้อมูลมาแล้วเราได้ข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาแล้วนี่ว่าเรารู้มีชื่อมีนามสกุลมีที่อยู่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ก็จะมีชื่อมีนามสกุลและที่อยู่ของเด็กชัดเจนนะคะว่าเด็กที่ได้มาจากการกระทบข้อมูลนะคะโดยใช้เลขรหัสบัตรประชาชนนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นที่มีการจัดการศึกษาใช่ค่ะแล้วเขาก็จะส่งข้อมูลนั้นเข้ามาในระบบสารสนเทศ TZD ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและจะเปิดสิทธิ์ให้กับแอดมินตำบล นะคะเมื่อมีท่านมีการออกแล้วก็สร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยแอดมินตำบลแต่ละท่านก็จะเห็นชื่อเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือพื้นที่ตำบลของท่านนะคะว่าชื่อเหล่านี้มีข้อสงสัยว่าจะเป็นเด็กออกนอกระบบการศึกษาหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมอบหมายรายชื่อนี้ให้กับผู้ดำเนินงานในพื้นที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามช่วยเหลือถ้าเขามีความต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือต่อไปแล้วก็เป็นการทำงานในระบบสารสนเทศนี้ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าถ้าเรามีชื่อได้ชื่อเด็กมาแล้ว

0: เราเห็นว่าเด็กคนนี้อยู่ในอำเภอนี้สมมติอยู่ในอำเภอเมืองแล้วส่วนว่าอยู่ในตำบลไหนเราก็จะกระจายรายชื่อไปที่ตำบลนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ในระดับตำบลทุ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ชิดก็จะทำหน้าที่ในการติดตาม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้สมมติว่าเราไปติดตามเจอสมมติเด็กชายกออยู่ในตำบลนี้เมื่อเราตามพบแล้วในขั้นตอนในการที่จะนำกลับเข้าสู่ระบบนี่จะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในการขบวนการติดตามเด็กนอกระบบการศึกษานะคะก็จะ เมื่อผู้เป็นแอดมินตำบลนะคะมอบหมายภารกิจหรือรายชื่อนี้ให้กับผู้สำรวจนะคะมันจะมีผู้สำรวจที่จะต้องมาสร้างบัญชีและออกรหัสในระบบ TZD นะคะก็จะต้องนำข้อมูลนี้นะคะไปลงพื้นที่ในบ้านเลขที่เด็กคนนั้นๆนะคะเพื่อจะไปติดตามเด็กว่ายังอยู่ในพื้นที่นี้หรือเปล่านะคะหรือว่าย้ายถิ่นฐานตามครอบครัวไปแล้วหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วหรือไม่ประสงค์ที่จะเรียนต่อแล้วมีอาชีพการงานทำแล้วนะคะจะเป็นหน้าที่ของด่านแรกก็จะเป็นหน้าที่ของผู้สำรวจนะคะผู้สำรวจเนื่องจากที่เราออกแบบมาให้เป็นคนในพื้นที่ก็เพื่อที่จะประสานงานกับผู้ที่เป็นผู้นำชุมชนหรือผู้มีบทบาทใช่ค่ะเพราะเขาจะเป็นคนพื้นที่เขาจะรู้ดีว่าเด็กคนนี้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่บ้านตรงไหนนะคะและการลงพื้นที่ก็จะสร้างให้เกิดความไว้วางใจมากกว่าคนนอกพื้นที่ที่จะลงไปสำรวจนะคะผู้สำรวจก็จะต้องมีหน้าที่ไปสอบถามในขั้นตอนการสอบถามก็จะมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะในแอปพลิเคชัน Thailand Zero Drop Out นะคะผู้สำรวจก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดลงในมือถือหรือแท็บเล็ตนะคะในการที่จะไปสอบถามเด็กคนนั้นๆนะคะแล้วก็จะสอบถามว่าเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือนะคะก็จะมีการติ๊กรหัสข้อมูลนั้นในระบบนะคะเพื่อจะส่งต่อมาให้คือจะเป็นระบบออโตเมติกนะคะเมื่อมีการติ๊กในระบบที่เป็นแอปพลิเคชันของ Thailand Zero Drop Out แล้วข้อมูลนั้นก็จะมาขึ้นให้แอดมินตำบลเห็นว่าเด็กรายชื่อนี้นะที่ผู้สำรวจได้ลงพื้นที่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือให้เราพาเขากลับมาสู่ระบบการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีข้อจำกัดในด้านเวลาในการที่จะมาเรียนในระดับในการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบปกติเราจะมีส่วนหน้าที่อย่างไรบ้างที่จะไปช่วยสนับสนุนให้เขากลับเข้ามาสู่การศึกษาได้อะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นปัญหาของแต่ละคนปัญหาของเด็กแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันเพราะว่าในการช่วยเหลือเราต้องช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนะครับอย่างเช่นที่คุณปริชาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คือถ้าเด็กบางคนเขาไม่มีความพร้อมจริงๆไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเรื่องการรองรับไว้อยู่เช่นการศึกษาเขาเรียกอะไรนะการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะทางหรือตอนนี้ที่กำลังขับเคลื่อนควบคู่กันไปกับ Thailand Zero Drop Out อันนี้ก็จะมีเรื่องของเครดิตแบงค์เรื่องธนาคารวิกฤตที่เวลาไปฝึกอาชีพหรือไปทำกิจการส่วนตัวแล้วสามารถที่จะนำมาตีค่าเป็นวิกฤตในการที่จะให้จบการศึกษาได้นะครับ
1: ค่ะหรือการศึกษาในมาตรา12เนาะอย่างเช่นโฮมสคูลนะคะโฮมสคูลหรือมาตรา12เนี่ยเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษานะคะก็จะมีองค์กรบางจังหวัดก็จะมีองค์กร NGO นะคะเข้ามาสนับสนุนการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบทหรือความต้องการของเด็กแต่ละคนนะคะหรืออาจจะเป็น1โรงเรียน3รูปแบบนะคะเพราะเด็กบางคนอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องประกอบอาชีพไปด้วยไม่เหมาะที่จะมาเรียนเต็มเวลา
0: จะไม่มีเวลามานั่งเรียนในชั้นเรียน
1: ใช่ค่ะก็จะเข้าสู่ระบบของ1โรงเรียน3รูปแบบแต่อย่างใดก็ตามก็จะต้องเป็นความต้องการของตัวเด็กและครอบครัวนะคะในการที่จะต้องกลับมาสู่ระบบการศึกษานะคะเราผู้สำรวจหรือผู้นำชุมชนที่เข้าไปก็มีหน้าที่ไปชี้แจงข้อมูลว่ามันมีระบบการเรียนการศึกษาแบบนี้ด้วยนะนอกจากจะไปเรียนตามเวลา8โมงแล้วก็กลับเย็นอะไรเงี้ยค่ะเด็กสามารถเขาอาจจะไม่รู้ช่องทางนะคะไม่รู้ช่องทางว่ามีการศึกษาแบบนี้ด้วยหรอที่จะสามารถให้ลูกเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยบางคนต้องมีภารกิจเป็นผู้นำครอบครัวหารายได้ด้วยการกรีดยางตอนเช้าไม่สามารถลุกขึ้นมาไปเรียนได้ตามระบบเวลาปกติอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเราก็จะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่นำข้อมูลต่างๆของทางการศึกษาไปสื่อสารไปสร้างความเข้าใจไปเปิดโอกาสให้กับคนที่ ครอบครัวที่ยังไม่รู้ว่ามีระบบการศึกษาแบบนี้ด้วยในการที่จะให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะคะ
0: นั่นคือที่เราเคยลงไปก็จะมีผู้ปกครองในส่วนหนึ่งในส่วนหนึ่งก็คือไม่ทราบว่ามีช่องทางนี้อยู่
1: ใช่ไ
0: หมคร
1: ับ
0: เพราะว่าสมมติเราไปเรียนอยู่โรงเรียนของรัฐนี่โรงเรียนของหมู่บ้านที่เรียนอยู่นี่ปรากฏว่าเราไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติต้องมีภาระต้องไปทำงานต้องไปช่วยงานหรือบางทีย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆซึ่งโอกาสก็คือผู้ปกครองไม่ทราบว่ามีระบบการเรียนอื่นๆที่จะมารองรับได้เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกหน้าที่นึงของคณะกรรมการในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลที่ก็จะต้องไปให้ความรู
1: ้
0: ก
1: ับ
0: ผู้ปกครองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมานะครับว่าผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ที่คุณปริชาติรับผิดชอบอยู่นี่ผลการดำเนินงานเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่กระบวนการทำงานจนถึงอาจจะลงไปถึงตัวเลขก็ได้ของบุรีรัมย์เราตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรครับ
1: ค่ะกระบวนการทำงานของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตอนนี้ก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลที่จะเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่ดำเนินการเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งหมด205แห่งนะคะก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการครบระดับตำบลครบแล้วทั้ง205แห่งนะคะและการดำเนินงานระดับพื้นที่ที่เราได้ไปอบรมและสร้างผู้ใช้งานต่างๆในบทบาทต่างๆนะคะของเราก็ดำเนินการครบแล้วนะคะกลไกการทำงานของเราในจังหวัดบุรีรัมย์หรือระดับประเทศอะค่ะตอนนี้คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็คณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับประเทศนะคะก็จะได้มีการแบ่งส่วนหน้าที่ของการทำงานออกเป็น3กลไกหลักนะคะมีกลไกจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็สำนักงานศึกษาเป็นเลขานุการนะคะและสำหรับเด็กที่หลุดออกมาจากระบบการศึกษาไม่เกิน1ปีนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกลไกสพฐ.หรือโรงเรียนนะคะในการที่จะเข้าไปติดตามช่วยเหลือนำกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษานะคะอีกกลไกหนึ่งก็คือกลไกพม.สมาร์ทค่ะเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กกลุ่มเปราะบางมีปัญหาชีวิตครอบครัวที่จะต้องให้หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือนะคะเด็กในส่วนนี้ก็จะไปอยู่ในกลไกของพม.ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีอยู่75เคสนะคะในการดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ2569จนถึงณวันที่เมื่อวานนี้คือวันที่
0: 7วันที่7
1: ค่ะตุลาคมนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเป้าหมายของเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณก็คือ 12,152 คนนะคะ
0: อันนี้คือเป็นรายชื่อจาก
1: กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในระบบสารสนเทศ TZD ที่มอบมาให้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการติดตามสำรวจนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้คือเราดำเนินการติดตามและสำรวจได้แล้ว 7,659 นะคะก็คิดเป็น 65% นะคะ 65.55%
0: นี่คือตัวเลขที่หมายความว่าเรากรรมการเราลงไปพบแล้วว่าเขาทำอะไรอยู่เขามีปัญหาอะไร
1: ใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่เราได้สำรวจข้อมูลแล้วแล้วก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยสอบถามกับผู้ปกครองและเด็กแล้วว่ามีข้อจำกัดหรือข้อจำเป็นอะไรถึงออกนอกการศึกษาแล้วก็มีบางส่วนที่ยังอยู่ในระบบการศึกษาอยู่ค่ะแต่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันของระบบที่ทำให้แบบชื่อของน้องหลุดมาสู่สารสนเทศ TZD ค่ะก็มีบางส่วนเหมือนกัน
0: ซึ่งเราก็มีการตรวจสอบอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นการรีเช็คข้อมูลอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับมาจากส่วนกลางนะคะกับพื้นที่สภาพความเป็นจริงในบริบทของพื้นที่แต่ละครอบครัวเป็นยังไง
0: ทีนี้เราสามารถนำกลับเข้ามาในระบบได้บ้าง
1: ค่ะ
0: บางส่วน
1: ค่ะที่เราสามารถนำกลับเข้ามาก็ตอนนี้ก็มีข้อมูลอยู่ที่ 1,700 กว่าคนนะคะที่รู้ว่าน้องได้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วนะคะ
0: ครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญนะครับเพราะว่าต้องเป็นศูนย์นี่คือเป้าหมายจริงๆตามโครงการ Thailand Zero Dropout ก็คือต้องไม่มีใครหลุดออกจากระบบการศึกษาคำว่าระบบการศึกษาก็อย่างที่นำเรียนคือไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายระบบมากเลยค่ะ
0: ซึ่งภารกิจสำคัญนะครับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นี่ของคุณปริชาติเบญจวรรณนี่ถือว่าเป็นเจ้าของโครงการใช้ว่าเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าได้รับมอบหมายจากท่านศึกษาธิการจังหวัดให้เป็นผู้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้วก็ประสานงานต่างๆกับหน่วยงานต่างๆซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่า ต้องเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาแล้วไม่ใช่แค่ผู้สนับสนุนนะครับองค์กรเอกชนทั้งชุมชนนะครับต้องร่วมมือกันที่นี้ปัญหาหลักๆในการดำเนินงานที่เราพบในช่วงการดำเนินงานที่ผ่านมามีประเด็นใดบ้างที่เป็นถือว่าเป็นปัญหานะครับ
1: ก็ปัญหาหลักๆในการดำเนินงานนะคะก็อาจจะพบว่าข้อมูลสารสนเทศอะค่ะอาจจะมีความสับสนเรื่องข้อมูลสารสนเทศเพราะว่ามีการใช้ข้อมูลหลายฐานเนี่ยค่ะอาจจะเป็นความเข้าใจสับสนของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าได้ดำเนินการแล้วในอีกระบบนึงแต่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ TZD เนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้การดำเนินงานนั้นของรายชื่อเด็กคนนั้นก็อาจจะหยุดไปเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาในความเข้าใจไม่ตรงกัน
0: ของเป็นปัญหาทางเทคนิค
1: ใช่ค่ะปัญหาทางเทคนิคแล้วก็ปัญหาอีกระบบนึงคือการสื่อสารให้ไปถึงผู้ปฏิบัติงานนะคะด้วยความที่ผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปฏิบัติงานนะคะบางครั้งก็คือมีการโยกย้ายงานใหม่ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่อ่ะค่ะการ
0: ส่งต่อคือต้องหาคนรับผิดชอบใหม่
1: ใช่ค่ะการส่งต่อความรู้ความเข้าใจหรือบทบาทหน้าที่ก็อาจจะไม่ถึงคนใหม่นะคะว่าเขาจะต้องมีบทบาทอย่างไรในการดำเนินงานต่อนะคะมันก็จะเป็นปัญหาหลักๆในการดำเนินงานอยู่ค่ะแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือข้อมูลส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเด็กที่ย้ายถิ่นฐานข้อมูล data ที่ได้มาจากส่วนกลางอาจจะไม่เรียลไทม์นะคะคือบางแห่งเด็กคือมีรายชื่อเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เนี้ยค่ะแต่ว่าเขาย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพกับผู้ปกครองที่อื่นนานแล้วค่ะเป็นจำนวนเยอะที่สุดเลยตัวเลขนะคะเยอะมากในการย้ายถิ่นฐานของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นในระบบส่วนกลาง
1: ที่
0: ระบบส่วนกลางซึ่งเราในฐานะผู้ปฏิบัติเวลาเราไปสำรวจอันนี้ก็เป็นการรีเช็คอย่างที่บอกนะครับซึ่งปัญหานี้เชื่อว่าจะต้องได้รับการแก้ไขแน่นอนเพราะว่าทางส่วนกลางก็น่าจะได้รับทราบปัญหานี้เพราะว่าในการทำงานในการรายงานโครงการแต่ละครั้งซึ่งเรามีการรายงานทุกไตรมาสใช่ไหมครับทุก3เดือน
1: ก็ทุก3เดือนเราก็จะมีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการ Thailand Zero Drop Out เนี่ยค่ะว่ามีความก้าวหน้าหรือคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนอกจากการดำเนินงาน Thailand Zero Drop Out จะเป็นการสำรวจข้อมูลและติดตามช่วยเหลือเด็กนะคะตอนนี้ของเราน่ะยังทำอยู่ที่ขั้นตอนที่2ที่1ที่2เป็นหลักนะคะสำรวจและติดตามช่วยเหลือนะคะขั้นตอนที่3มาตรการที่3ที่4คือหน่วยงานทางการศึกษาต้องสนับสนุนการจัดการศึกษายืดหยุ่นให้กับเด็กตามบริบทของความต้องการแล้วก็หากบุคคลใดไม่มีความประสงค์ที่จะเรียนในสถานศึกษาแล้วต้องการประกอบอาชีพนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เราต้องสนับสนุนให้เขาได้มีความรู้หรือทักษะในการที่จะไปประกอบอาชีพต่อไปนะคะและยังเป็นมาตรการอีกมาตรการหนึ่งมาตรการที่4ก็คือการที่ดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษาค่ะนี่ก็จะเป็นอีกมาตรการที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไปนะคะ
0: ครับอย่างในส่วนหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็อยู่ในพระราชบัญญัติเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานะครับอันนี้ก็น่าจะมีส่วนที่จะมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสำหรับการค้นหาเด็กแล้วก็การนำกลับเข้าสู่ระบบหรือการส่งเสริมด้านอื่นๆที่มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจอีกส่วนหนึ่งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรื่อง Thailand Zero Drop Out นะครับในช่วงท้ายคุณปริญชาติมีอะไรจะฝากถึงผู้ปกครองนะครับในเรื่องของการที่จะเด็กหรือจะมีความเสี่ยงในการที่จะหลุดออกจากระบบหรือออกไปแล้วจะกลับยังไงอันนี้ขอได้ฝากในช่วงท้ายครับ
1: ค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเนาะจะกลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาแล้วไม่รู้ว่าจะติดต่อใครจะเริ่มดำเนินการยังไงเพราะว่าลูกหลุดออกมาหลายปีแล้วเนี่ยค่ะสามารถติดต่อมาได้ทางเฟซบุ๊กของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือช่องทางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆนะคะเพื่อให้นักเรียนได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เพราะว่าการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากจะสื่อสารให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนะคะว่าไม่ใช่มีระบบเดียวนะคะในการที่นักเรียนจะเข้าสู่ระบบการศึกษาค่ะมีการเปิดกว้างหลากหลายในรูปแบบการศึกษาที่จะเหมาะสมกับบริบทและความจำเป็นของลูกหลานของท่านนะคะ
0: ทีนี้ครับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อาสาเป็น ตัวกลางนะครับเป็นคนกลางเป็นศูนย์ประสานงานสำหรับการที่จะส่งเสริมในเรื่องของโอกาสทางการศึกษานะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือทางเพจแฟนเพจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราพร้อมที่จะลงไปให้ความช่วยเหลือนะครับโดยมีคณะกรรมการที่อย่างที่นำเรียนก็คือมี3ระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็ระดับตำบลหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญในการขับเคลื่อน Thailand Zero หรือว่าซึ่งทุกคนนะครับต้องมีส่วนร่วมต้องมีส่วนช่วยกันนะครับโดยเฉพาะคนในชุมชนก็จะเห็นก็จะมีข้อมูลที่สำคัญอย่างบางทีถ้ามีความเสี่ยงเราเห็นว่าเด็กคนนี้อาจจะไหวหรือไม่ไหวว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนเลยโดยไม่ต้องรอให้เขาหลุดจากระบบด้วยประสานมาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ครับสำหรับรายการที่นี่บุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมาถึงช่วงท้ายครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่เอื้อเฟื้อเวลาและอำนวยความสะดวกขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดก้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
9: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ชาวลูกพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลโรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
0: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม่
1: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัย

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่ได้ยินถ้าได้ยินในตรงนี้ถ้าคิดว่าเป็นของดีมีประโยชน์ลองไปปฏิบัติดูกันได้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ทราบกันอยู่ว่าในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะมีน้ำตาลสูงที่เรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละแต่น้ำตาลนั้นมันจะมีน้ำตาลแบบไหนบ้างวันนี้แหละจะมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีน้ำตาลแบบไหนกันบ้างที่เราเห็นกันอยู่จะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ังเพลงกันแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตประจำวันของผู้คนต่างๆเนี่ยขาดความหวานไม่ได้เอาแค่ในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานก็จะไปกินกาแฟดื่มกาแฟซื้อกาแฟหรือไม่ก็ชาก็จะเป็นกาแฟเย็นกาแฟหลายรูปแบบรวมกระทั่งชาต่างๆชามัทฉะเรียกว่าในปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าแต่ละคนนั้นขาดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีทั้งไขมันมีน้ำตาลอยู่ถ้าทานบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดโทษได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็ผลิตมาจากลูกตาลที่เขาเอามาทำน้ำตาลน้ำตาลจากอ้อยน้ำตาลจากมะพร้าวเอามาแปรรูปเป็นน้ำตาลได้ทั้งนั้นและในสมัยโบราณนี้น้ำตาลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากใช้บริโภคแล้วเนี่ยพวกใส่แกงใส่อะไรจะเอาไว้ทำของหวานด้วยขนมหวานเมื่อก่อนนั้นจะต้องมีน้ำตาลอยู่ด้วยส่วนมากเนี่ยจะมีแป้งมีน้ำตาลมีกะทิก็จะเป็นของหวานแบบไทยๆได้และน้ำตาลพวกนี้เวลาใส่ไปเนี่ยมันผลิตมาจากธรรมชาติมันจะมีกลิ่นหอมถ้าเกิดว่าขนมโบราณต่างๆเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผสมถึงเนี่ยมันอร่อยมากๆที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนกับตอนนี้มันต่างกันสมัยก่อนนั้นเวลาที่เราจะรับประทานของหวานเนี่ยส่วนมากจะทำกินกันเองในบ้านในส่วนที่ขายก็มีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทำกินเองในบ้านแล้วเวลาทำในบ้านเนี่ยส่วนผสมต่างๆนี้ไม่ต้องกลัวเลยใส่กันแบบเต็มที่หรือที่ขายอยู่ในสมัยก่อนนั้นเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันมันต่างกับในปัจจุบันนี้ที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือว่าในปัจจุบันนี้ขนมหวานต่างๆนั้นรสชาติต้องบอกว่ามันแค่หวานเท่านั้นหนักไปทางน้ำตาลความอร่อยความหวานมันต่างๆนั้นมันจะไม่ค่อยมีใส่กะทิก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแถมเมื่อก่อนนั้นจะเป็นกะทิสดเดี๋ยวนี้กะทินั้นมีการเข้าไปเคี่ยวแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละที่เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นขนมหวานที่รสเข็นบีบแตรอะไรต่างๆพวกนี้ลองไปทานกันได้เลยว่ารสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราทำกินกันเองหรือร้านที่เขาผลิตขนมหวานโดยตรงที่ได้คุณภาพเพราะว่าเขาผลิตด้วยของดีมีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีน้ำตาลก็ถึงมะพร้าวก็ถึงส่วนผสมนั้นช่างตรงวัดกันเลยว่าด้วยกันว่าไม่สนใจกำไรอะไรมากมายแบบนี้น่ากินและขนมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอร่อยมากๆทุกอย่างและทุกอย่างก็จะมี3อย่างที่ผสมเข้าไปก่อนก็คือน้ำตาลแป้งแล้วก็มะพร้าวจะเห็นว่าขนมไทยส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เนี่ยก็คือน้ำตาลนี่แหละจะต้องมีส่วนผสมเข้าไปและคนไทยเนี่ยชอบกินของหวานกันเยอะชอบกินแป้งกันเยอะพอกินเยอะๆมากๆตอนแรกๆก็จะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอนานๆเข้าเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำตาลในเลือดนั้นสูงขึ้นหรือเรียกกันว่าเบาหวานนี่แหละก็มาจากการที่เราทานน้ำตาลกันเยอะทานของที่มีน้ำตาลทานแป้งอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าของมันอร่อยจริงๆนะเวลาทานข้าวเสร็จเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทานของหวานสักนิดนึงอาจจะเป็นขนมไทยหวานเย็นหรือบางทีเนี่ยโต๊ะอาหารต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีขนมถ้วยวางไว้เลยทานเสร็จถ้าใครอยากจะกินของหวานก็ขนมถ้วยนี่แหละแหมมันอร่อยดีจังทานถ้วยเดียวไม่พออย่างน้อยก็ 4-5 ถ้วยถึงจะได้รสชาติแบบนั้นเรียกว่าขนมหวานในไทยนั้นยอมรับว่าขายดีไปตลาดกลางคืนเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าของหวานมากมายน่ากินทั้งนั้นที่หวานมากๆอย่างกล้วยเชื่อมโรยด้วยกะทิหรือไม่ถ้าหวานแบบเป็นน้ำคนส่วนมากชอบกินก็คือบัวลอยไข่หวานนี่แหละมันเป็นของหวานที่ดีจริงๆเลยแม่พูดแล้วก็อยากทานแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าทานบ่อยๆทานทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทานมากๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงก็ได้หรือไม่ทานน้ำตาลมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำตาลสะสมทำให้เรานั้นอ้วนขึ้นมาได้ลงพุงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปทานพวกไขมันอะไรต่างๆพวกนี้น้ำตาลนี้ก็ทำให้อ้วนเหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าลดน้ำตาลไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะผอมลงเพราะว่าฟ
พลังงานต่างๆที่เป็นน้ำตาลสะสมเนี่ยเมื่อเราไม่ได้ไปทานน้ำตาลเนี่ยเขาก็จะดึงในส่วนที่สะสมส่วนมากเลยก็จะอยู่ในพุงเรานี่แหละมันก็จะดึงไปถ้าเราไม่ทานหวานเนี่ยเขาก็จะดึงส่วนนี้ไปร่างกายของเราก็อาจจะผอมลงน้ำตาลต่างๆไขมันต่างๆที่ไปเกาะอยู่ตามร่างกายก็จะออกมาใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าเราทานแล้วออกกำลังกายไปด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรมากมายแต่อย่าทานของหวานอย่าทานไขมันอะไรบ่อยเกินไปมันจะทำให้บั้นปลายที่อายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวานถ้าเป็นพวกไขมันก็อาจจะทำให้ไขมันสูงเกิดอาการความดันขึ้นบั้นปลายชีวิตอายุเยอะแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคแบบที่ว่าเนี่ยเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพก่อนที่จะรับประทานของหวานอะไรต่างๆพวกนี้แต่วันนี้ไหนๆพูดถึงน้ำตาลแล้วหลายคนก็อาจจะทราบบ้างแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็มาพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันเนี่ยจริงๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่4ชนิดที่เราจะเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทานทั้งหมดหรืออาจจะทานโดยอ้อมก็ได้ที่เขาใส่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าน้ำตาลในปัจจุบันนี้4ชนิดมันมีน้ำตาลอะไรบ้างฟังเพลงกันนะครับ

ู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจับฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดเครื่องรับฟังฟังกันได้นะครับมาดูกันนะครับว่าน้ำตาลที่เราเห็นกันอยู่จะมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดถ้าที่ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชนิดก็คือน้ำตาลเนี่ยก็คือจุดร่วมที่ใช้เพิ่มรสหวานแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ว่ามันแตกต่างกันที่วัตถุดิบกระบวนการผลิตสีกลิ่นรสชาติความชื้นแล้วก็ลักษณะการนำไปประกอบอาหารนะครับในด้านสุขภาพเนี่ยความแตกต่างก็ไม่ได้มากอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะส่วนประกอบหลักก็ยังคงเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูโครสแม้น้ำตาลที่ผ่านกระบวนการน้อยกว่าจะมีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าปริมาณมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้เป็นแหล่งสารอาหารหลักควรจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่จะเติมไปถ้าเกิดว่าเราจะรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้น้ำตาลแต่น้ำตาลทั้ง4ชนิดนั้นที่เราเคยเห็นก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะรับประทานอยู่บางคนอาจจะไม่ได้รับประทานจะกินน้ำตาลในส่วนนี้น้ำตาลที่ว่านั้นอันดับแรกก็คือน้ำตาลใสขาวนี่แหละเป็นน้ำตาลที่ผลิตในประเทศที่ได้จากอ้อยผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์กำจัดกากสีและกากน้ำตาลก่อนที่จะตกผลึกเป็นเมล็ดสีขาวมีซูโครสเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดแต่น้ำตาลใสขาวเนี่ยเป็นซูโครสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้วก็ตกผลึกน้ำตาลชนิดนี้นะครับน้ำตาลใสขาวเนี่ยจะมีรสหวานตรงไปตรงมาไม่มีกลิ่นกากน้ำตาลแล้วก็ละลายได้ง่ายจึงเหมาะกับการที่ไปชงเครื่องดื่มทำขนมเบเกอรี่หรือไม่ก็ปรุงอาหารที่ไม่ต้องการให้มีสีหรือกลิ่นของน้ำตาลรบกวนรสชาติเดิมของอาหารอย่างที่สองก็คือน้ำตาลอ้อยก็มีชื่อทางการค้าว่าน้ำตาลอ้อยธรรมชาติแท้จริงก็คือน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์หรือฟอกสีน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวนี่แหละแต่ยังคงมีกากน้ำตาลมีสีมีกลิ่นและก็รสเฉพาะของอ้อยหลงเหลืออยู่ลักษณะทั่วไปก็คือว่ามีสีน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเนี่ยเป็นน้ำตาลทรายขาวที่มาจากลำต้นของอ้อยสดเหมือนกันแต่ว่าให้รสชาติหวานใกล้เคียงกันสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนี่แหละจะเห็นกันชัดเจนว่าน้ำตาลทั้ง2ชนิดนี้สีแตกต่างกันก็เกิดจากกระบวนการผลิตนี่แหละที่ขั้นตอนอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่3ก็คือน้ำตาลทรายแดงเป็นน้ำตาลที่ยังมีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่หรืออาจจะผลิตโดยนำกากน้ำตาลกลับมาผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของผู้ผลิตกากน้ำตาลจะทำให้น้ำตาลนั้นมีสีน้ำตาลเนื้อชิ้นจะละเอียดเหมือนทรายแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายคาราเมลน้ำตาลทรายแดงนี้อาจจะมีแร่ธาตุบางชนิดมากกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ต้องรับประทานน้ำตาลจำนวนมากจึงจะได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่มีความหมายซึ่งไม่คุ้มกับน้ำตาลและก็พลังงานที่ได้รับนะครับจึงไม่ควรมองว่าเป็นน้ำตาลเพื่อสุขภาพหรือรับประทานได้ไม่จำกัดน้ำตาลพวกนี้ก็จะเหมาะการทำคุกกี้เค้กซอสหมักและก็อาหารที่ต้องการความชุ่มชื้นสีเข้มและกลิ่นคาราเมลโดยน้ำตาลทรายแดงเข้มข้นมักจะมีกลิ่นกากน้ำตาลชัดกว่าชนิดอ่อนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่นำมาละลายน้ำให้เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปล่อยให้ตกผลึกช้าๆเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาโดยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นซูโครสเหมือนน้ำตาลทรายทั่วๆไปแต่แตกต่างกันตรงที่กระบวนการตกผลึกตามธรรมชาติใช้เวลานานหลายวันอาจจะมีสีขาวใสหรือสีเหลืองอำพันตามวัตถุดิบปริมาณน้ำตาลและพลังงานใกล้เคียงกันไม่มีคุณสมบัติรักษาอาการร้อนในหรือบำรุงสุขภาพเป็นพิเศษน้ำตาลกรวดจึงนิยมใช้ในเครื่องดื่มสมุนไพรซุปตุ๋นน้ำเชื่อมและก็อาหารจีนนะครับเพราะจะให้ความหวานที่ค่อยๆละลายและก็ไม่เพิ่มกลิ่นกากน้ำตาลมากนักแต่ถ้าเปรียบถึงพลังงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำตาลทุกชนิดให้พลังงานใกล้เคียงกันเพราะว่า
มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดงอาจจะมีความชื้นมากกว่าจึงอาจจะมีน้ำตาลต่อ100กรัมน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปผู้ที่เป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ควรคิดว่าการเปลี่ยนน้ำตาลจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเพราะว่าน้ำตาลทุกชนิดยังมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่ากินน้ำตาลมากๆนี้ตรวจสุขภาพสักนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ค่ะ
2: วิทยาลัยชุมชนสร้างคนที่มีคุณค่าผู้พัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์วันนี้กับผมนายพิษณุชัยพฤกษ์ทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์และติดตามได้ผ่านทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2ถึง4

สมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่ามีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเช่นโรคเรื้อนวัณโรคระยะอันตรายโรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรังสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครมีทั้งหมด5สาขาวิชาด้วยกันได้แก่สาขาที่1สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจสาขาที่2สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาที่3สาขาวิชาการบัญชีสาขาที่4สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยสาขาที่5สาขาวิชาการจัดการช่วงเวลาเรียนสามารถเลือกได้ตามความสะดวกเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเรียนวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:40 นถึง 17:40 นซึ่งตอบโจทย์พี่ๆวัยทำงานมากๆครับการรับสมัครและกำหนดการสำคัญวันรับสมัครเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2569วิธีการรับสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์แม่ข่ายถนนบุรีรัมย์สตึกตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หรือสมัครได้ที่หน่วยจัดการศึกษาต่างๆได้แก่โรงเรียนละหันทรายรัชดาภิเษกอำเภอละหันทรายโรงเรียนกระสังพิทยาคมอำเภอกระสังโรงเรียนบ้านกรวดพิทยาคารอำเภอบ้านกรวดโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันอำเภอประคนชัยโรงเรียนบงกรเพชรพิทยาอำเภอลำปลายมาสรวมถึงสถานที่จัดการศึกษานอกเขตที่ตั้งณโรงเรียนโยธินนุกูลและโรงเรียนบ้านปางแก่จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิหลักฐานการสมัครใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์รูปถ่ายสีขนาด1นิ้วจำนวน1รูปสำเนาหลักฐานการศึกษา3ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับและสำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นทะเบียนสมรสหรือใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีการรายงานตัวและลงทะเบียนวันที่21ถึง22พฤศจิกายนพุทธศักราช2569การทดสอบปรับพื้นฐานการศึกษา5วิชาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์เริ่มตั้งแต่วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2569ถึงวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2570ทางเว็บไซต์ www.brcc.ac.th วันเปิดเรียนรอบวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดเรียนวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2569รอบวันเสาร์อาทิตย์เปิดเรียนวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.brcc.ac.th หรือโทรศัพท์หมายเลข044-119-807ครับเราจะมาเจาะลึกแบบจัดเต็มสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจแนวคิดและความมุ่งหมายหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้านที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และศาสตร์ด้านธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถก้าวออกไปรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางภาคธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งรวมถึงภาคการบริการในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงทางวิทยาลัยชุมชนวีรัมได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัลโดยมีการรวบรวมและต่อยอดมาจากหลักสูตรปรับปรุงในปีพุทธศักราช2566รวมถึงพัฒนาต่อยอดมาจากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจเดิมเพื่อให้เนื้อหาการเรียนการสอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบธุรกิจและการทำจริงได้อย่างแท้จริงครับต่อไปเป็นสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นครับแนวคิดและความมุ่งหมายหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการศึกษาหลักรัฐศาสนศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐและการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการหรือการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงทางวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรที่ทันสมัยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเช่นหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2566และพุทธศักราช2565เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่นมีความพร้อมรับมือกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการกระจายอำนาจในปัจจุบัน
มาต่อกันที่สาขาที่3ครับสาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัยแนวคิดและความมุ่งหมายหลักมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอบรมเลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการด้านจัดการประสบการณ์เรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชนอย่าง

มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงกับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถาบันการศึกษาต่างๆการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงมีการจัดการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปรับปรุงเช่นหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2566เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และการดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านมาต่อกันที่สาขาวิชาการบัญชีแนวคิดและความมุ่งหมายหลักเรียนรู้ระบบงานบัญชีการจัดการทำบัญชีการเงินและการตรวจสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรทางบัญชีของสถานประกอบการและชุมชนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ทักษะด้านการบัญชีไปประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินในองค์กรต่างๆการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงมีการจัดการเรียนการสอนผ่านหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเช่นหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2567เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันสาขาสุดท้ายสาขาวิชาการจัดการแนวคิดและความมุ่งหมายหลักเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจการวางแผนและการดำเนินกิจการสมัยใหม่เพื่อสร้างผู้ประกอบการและนักจัดการมืออาชีพป้อนสู่ตลาดแรงงานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจส่วนตัวหรือการทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงเปิดสอนผ่านหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2568ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเน้นองค์ความรู้ด้านการบริหารการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทรัพยากรในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันหากผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะสมัครเรียนกับวิทยาลัยชุมชนวีรัมสามารถติดต่อผ่านทางเพจ Facebook วิทยาลัยชุมชนวีรัมหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร044-11-9807หรือสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ www.brcc.ac.th เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาของรายการวิทยาลัยชุมชนเพื่อคนบุรีรัมย์ในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาภาคการศึกษาปีที่2ประจำปีการศึกษา2569ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและเพิ่มวุฒิการศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารในทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์หรือติดต่อสอบถามได้ช่องทางที่เราได้แจ้งไปในช่วงต้นรายการได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆหรือสาระความรู้อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่4ช่วงเวลา 9:30 นถึง 10:00 นทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมนายพิษณุชัยพฤกษ์ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับวิทยาลัยชุมชนสร้างคนให้มีคุณค่าร่วมพัฒนากายวาจาจิตใจพร้อมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยเดชครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบและหลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่ พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปริมปราศภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
8: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตสินร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523054พกศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดบังนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงแต่แกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

ออกกำลังกายเพื่อชีวิตจิตสดใสสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดิฉันโสภาศรีชุมนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกวันพฤหัสบดีในเวลา 10:15 น.ถึง 11:00 น.นะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่8 ตุลาคม 2569วันพฤหัสนะคะทางคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนขอกล่าวทักทายพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังหรือว่าชมผ่าน Facebook Live สวทบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในช่วงนี้นะคะอากาศบ้านเราก็ยังอยู่ในช่วงเข้ามาสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะถ้าเราจะสังเกตก็จะเห็นได้ว่ามีลมหนาวพัดผ่านมาให้เราได้รับลมเย็นๆในเช้านี้นะคะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการของการดูแลสุขภาพของเราให้ดีอาหารการทานอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกายและอีกหลายๆเรื่องที่น่ารู้นะคะรายการของเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะอีกทั้งในช่วงนี้นะคะข่าวสารของสื่อโซเชียลต่างๆก็จะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะคะช่วงนี้ก็อาจจะพบในบางพื้นที่นะคะที่ทำให้เราสัญจรไปมาลำบากและผลที่ตามมาต่อชีวิตของเราก็อาจจะตามมาได้เช่นลื่นล้มจากน้ำท่วมขังโรคน้ำกัดเท้าโรคปอดบวมโรคฉี่หนูซึ่งก็ทำให้เรามีความวิตกกังวลมีภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าจากความเสียหายของทรัพย์สินนะคะที่สูญเสียไปการของเราก็ขอฝากทุกท่านได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ฟังในเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะคะว่าเราจะเห็นได้ว่ามีโรคอะไรที่มาในภาวะน้ำท่วมเช่นนี้อาจจะทำให้เสี่ยงเกิดหลายโรคนะคะแม้ไม่เห็นเชื้อแต่ก็มีอันตรายที่มากับน้ำท่วมนั่นเองนะคะโรคที่หนึ่งที่มากับน้ำท่วมหนีไม่พ้นก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะก็เกิดจากเชื้อในน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนปัสสาวะหนูเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลรอยถลอกหรือว่าเยื่อบุตาจมูกปากนั่นเองอาการที่ว่าก็คือมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงตาแดงตัวเหลืองแล้วก็ปัสสาวะน้อยด้วยนะคะโรคที่สองค่ะโรคผิวหนังในการติดเชื้อทางผิวหนังอันนี้ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าสารระคายเคืองในน้ำสกปรกทำให้เกิดผื่นคันแผลผุพองหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะอาการเหล่านี้ก็จะเป็นผื่นแดงคันแผลผุพองหนังลอกแล้วก็ติดเชื้อบริเวณบาดแผลได้นะคะโรคต่อไปค่ะโรคทางเดินอาหารนะคะนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือพยาธิปนเปื้อนมากับน้ำและอาหารที่เราทานไม่สะอาดนะคะอาการที่จะตามมาได้ก็คือว่าทำให้เราท้องเสียอาเจียนปวดท้องแล้วก็มีไข้ร่วมด้วยนะคะโรคต่อไปค่ะโรคที่มียุงเป็นพาหะอันนี้ก็น้ำท่วมขังที่ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเช่นไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายหรือว่าไข้มาลาเรียนั่นเองอาการสำคัญของโรคนี้คือมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นหรือจุดเลือดออกอันนี้ก็สังเกตได้นะคะว่าเราจะเป็นไข้เลือดออกก็ดูที่ผื่นหรือจุดสีแดงนั่นเองนะคะต่อไปโรคตาอักเสบนะคะอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำสกปรกทำให้เราตาแดงระคายเคืองได้อาการต่างๆของตาแดงก็คืออาจจะมีตาแดงเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตาตาพร่ามัวนะคะอันนี้ก็เป็นตาอักเสบนะคะโรคที่สุดท้ายของเราคือโรคทางเดินหายใจเนาะอันนี้ก็จะเกิดจากการสูดดมละอองน้ำฝุ่นโคลนหรือเชื้อโรคในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดเนาะอาการต่างๆเหล่านั้นคือมีไอเจ็บคอน้ำมูกหายใจลำบากแล้วก็ทำให้เรามีไข้ได้นะคะทั้งหมดที่นำมากล่าวในโรคน้ำท่วมนี้ช่วงน้ำท่วมของเรานะคะพูดถึง6โรคด้วยกันนะคะมีโรคฉี่หนูโรคผิวหนังโรคทางเดินอาหารโรคที่มียุงเป็นพาหะโรคตาอักเสบและโรคทางเดินหายใจนะคะทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันเมื่อเราต้องเดินลุยน้ำอย่างไรนะคะอันแรกก็คือหลีกเลี่ยงการลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรจะสวมรองเท้าบูทสูงขึ้นมานะคะแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำท่วมนั่นเองล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะคะไม่แช่น้ำหรือเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมขังนั่นเองแล้วก็ทานอาหารปรุงสุกใหม่และดื่มน้ำให้ที่น้ำสะอาดด้วยเนาะก็ดูแลบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและทำความสะอาดหลังน้ำลดนั่นเองนะคะ
หากท่านมีอาการหรือว่าผิดปกติต่างๆในอาการผิดปกติตามมาเช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงผื่นตาแดงท้องเสียต่อเนื่องหรือหายใจลำบากนะคะควรที่จะรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีหรืออนามัยใกล้บ้านโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลที่มานะคะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคที่ได้นำข่าวสารน่ารู้มาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะก็เป็นเรื่องแรกที่นำมาฝากในเรื่องของน้ำท่วมซึ่งจะเสี่ยงหลายโรคที่เราพูดถึงก็ท่านมีทั้งหมด6โรคด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังเอาละในช่วงหน้าค่ะสถานการณ์น้ำท่วมต่อไปนี้เราจะพูดถึงรองเท้าบูทค่ะช่วยลดความเสี่ยงอะไรได้บ้างอีกสักครั้งมารับฟังกันค่ะ

ผู้ฟังคะมาต่อกันช่วงที่2นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมในช่วงแรกที่ผ่านไปนะคะก็จะพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมรองเท้าบูทที่ว่านี้นะคะช่วยลดความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่ารองเท้าบูทนี่เราต้องสวมไหมหรือไม่ต้องสวมนะคะลองมาฟังดูเนาะว่าเราช่วยลดความเสี่ยงอะไรได้บ้างนะคะข้อ1ค่ะป้องกันเชื้อโรคและก็สารปนเปื้อนในน้ำท่วมลดการสัมผัสเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราสารเคมีน้ำเสียและปัสสาวะหนูค่ะข้อ2ค่ะรองเท้าบูทป้องกันเศษของมีคมและสิ่งแปลกปลอมในน้ำช่วยลดการบาดเจ็บจากเศษแก้วตะปูโลหะและเศษไม้ข้อ3ค่ะป้องกันการเสี่ยงพื้นการลื่นช่วยลดความเสี่ยงการหกล้มบนโคลนและตะกอนได้เนาะข้อที่4ค่ะป้องกันเท้าเปียกและโรคจากความชื้นอันนี้ก็จะช่วยให้เท้าแห้งลดเชื้อราและปัญหาเท้าเปื่อยได้นะคะข้อที่5ค่ะรองเท้าบูทนั้นจะป้องกันสารเคมีและน้ำเสียป้องกันน้ำมันสารเคมีและน้ำเสียพร้อมทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นข้อที่6ค่ะป้องกันการติดเชื้อจากบาดแผลเล็กๆนะคะนี่ก็ลดโอกาสที่น้ำสกปรกก็จะสัมผัสบาดแผลโดยตรงนะคะข้อที่7ค่ะช่วยลดความเสี่ยงไฟดูดได้นะคะหากสวมใส่อย่างเหมาะสมถูกต้องนะคะรวมกับการสวมเสื้อผ้าแห้งและก็หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้นะคะทีนี้รองเท้าบูทนั้นคืออุปกรณ์อะไรบ้างคืออุปกรณ์ที่สำคัญนั่นเองนะคะเมื่อต้องลุยน้ำหรือเดินบนพื้นที่เปียกแฉะนะคะนี่ก็ช่วยป้องกันเท้าจากความสกปรกเชื้อโรคของมีคมความลื่นความชื้นและการนำไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสวมรองเท้าบูทที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งป้องกันความสกปรกเชื้อโรคของมีคมความลื่นความชื้นการนำไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันการบาดเจ็บการควบคุมกระทรวงสาธารณสุขได้นำข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้ทราบกันว่าในช่วงน้ำท่วมนี้เราต้องมีรองเท้าบูทไว้เป็นของตัวเองด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะพูดถึงเรื่องของรองเท้าบูทอีกสักนิดนึงว่ารองเท้าบูทที่ว่านี้นะคะช่วยอะไรช่วยลดความเสี่ยงไฟฟ้าดูดแต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% อันนี้เราก็จะมาเล่าสู่ผู้ฟังในช่วงหน้าอีกสักครู่มาพบกันค่ะ

ผู้ฟังคะมาตัวต่อกันในช่วงของเรื่องของพูดถึงรองเท้าบูทนะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงช่วยลดความเสี่ยงไฟดูแต่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% นะคะเพราะขึ้นอยู่กับชนิดของรองเท้าและสภาพแวดล้อมของน้ำท่วมด้วยนะคะในข้อ1ค่ะรองเท้าบูทนั้นช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะรองเท้าบูทยางนะคะหรือ PVC เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าช่วยลดการนำกระแสไฟฟ้าจากพื้นหรือน้ำเข้าสู่ร่างกายได้โดยเฉพาะเมื่อพื้นรองเท้าเป็นยางหนาไม่มีรอยรั่วหรือรอยแตกไม่มีน้ำไม่ท่วมสูงจนเข้าไปในรองเท้าแล้วก็ไม่สัมผัสโลหะหรือสายไฟโดยตรงนะคะข้อที่2ค่ะแต่รองเท้าบูทนั้นก็ไม่สามารถป้องกันไฟดูดได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าในสถานการณ์น้ำท่วมนั้นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเช่นน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้าหากมีสายไฟชำรุดหรือปลั๊กไฟจมน้ำกระแสไฟสามารถที่จะแพร่กระจายได้จากน้ำท่วมสูงจนเข้าไปในรองเท้าฉนวนจะหมดประสิทธิภาพทันทีนะคะรองเท้าบูททั่วไปไม่ใช่อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแบบมาตรฐานงานไฟฟ้านะคะรองเท้าบูทนั้นช่วยลดความเสี่ยงแต่ไม่ใช่การป้องกันแบบสมบูรณ์นะคะข้อที่3นะคะวิธีลดความเสี่ยงไฟดูดเมื่อน้ำท่วมเราจะต้องมีวิธีอะไรบ้างนะคะก็มีวิธีหลีกเลี่ยงการเดินเข้าใกล้เสาไฟฟ้าตู้ไฟและปลั๊กไฟที่จมน้ำนะคะหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงให้ใช้รองเท้าบูทยางถุงมือยางและไม้ยาวสำหรับตรวจสิ่งกีดขวางอันนี้เราก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะหากที่เราจะเข้าไปสู่น้ำท่วมสูงนั่นเองต่อไปค่ะแจ้งการไฟฟ้าให้ตัดกระแสไฟก่อนเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมระดับสูงและห้ามจับโลหะหรือสายไฟทุกชนิดในพื้นที่น้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคที่นำมาฝากให้เราได้รับทราบในช่วงน้ำท่วมช่วงนี้อาจจะมีเป็นบางแห่งนะคะผู้ฟังที่มีน้ำท่วมก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังให้ช่วยกันระมัดระวังหรือหาข้อมูลนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงน้ำหรือว่าย่ำโคลนนั่นเองนะคะช่วงต่อไปค่ะในเนื้อหาของอะไรบ้างที่เราจะพูดคุยค่ะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะเขาบอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเป็นภัยเงียบที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือเปล่าเนาะอีกสักครู่มาฟังกันในช่วงหน้าค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาต่อกันในช่วงของรายการของเรานะคะเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนมาเล่าสู่คุณผู้ฟังในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงที่4นะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดว่าเป็นสาเหตุของการเสี่ยงชีวิตอันดับหนึ่งนะคะกลุ่มโรคนี้เนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อหัวใจหรือระบบหลอดเลือดทั้งหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงนะก็ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันได้แก่การมีภาวะความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไตภาวะไขมันในเลือดสูงมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เป็นอันตรายแล้วก็มีความเครียดตลอดจนประวัติครอบครัวและอา

ามารถหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติที่เรียกว่า AED ได้นะคะก็ให้รีบติดและทำตามคำแนะนำของเครื่องที่เขียนไว้ในเครื่องนั่นเองนะคะแพทย์หญิงวรยาเหลืองอ่อนผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอันตรายเนี่ยค่ะแต่ประชาชนทุกคนนั่นเองก็สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยเราเริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์รวมกับการงดสูบบุหรี่ไฟฟ้าเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกประเภทพร้อมทั้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งนะคะในด้านของการรับประทานอาหารนั้นท่านควรจะเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดมันจัดหรือเค็มจัดแล้วก็ควบคู่กับการดูแลจิตใจให้ผ่องใสไม่เครียดและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยรักษาค่าดัชนีมวลกายให้อยู่ในระหว่าง 18.5 ถึง 22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ฟังควรจะนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งรวมถึงงดออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มีมลพิษฝุ่นควันสูงเพื่อที่จะให้มอบความปลอดภัยให้หัวใจของเรานะคะผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหัวใจควรได้รับการแนะนำจากแพทย์เพื่อปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมหากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรศัพท์1422นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเป็นห่วงคุณผู้ฟังนะคะเขาบอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเป็นโรคที่ภัยเงียบที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะอาการต่างๆก็เท่าที่เราเล่าให้ฟังก็คือว่าจะมีอาการเจ็บหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปหัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามร่วมกับใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหมดสติสิ่งเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์นะคะหรือสามารถที่จะโทรศัพท์ไปที่1669เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจาก1669นี่เองนะคะสายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขของเรานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะให้คุณผู้ฟังได้นำไปเป็นความรู้เพื่อที่จะได้ปรับตัวเองในเรื่องของการทานอาหารนะคะก็จะทำให้ท่านนั้นควรเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะลดหวานมันเค็มนั่นเองควบคู่กันไปแล้วก็ออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักของเราให้ได้ดัชนีมวลกายอยู่ที่ 18.5 หรือ 22.9 เนาะอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ดูแลสุขภาพของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะผู้ฟังในช่วงหน้าเนาะเราจะมีเรื่องราวของเรื่องของเห็ดแล้วกันน้องฝากของผู้ฟังในช่วงหน้าฝนว่าการที่เราจะไปเก็บเห็ดมาทานนั้นน่ะมีสิ่งไหนที่เราควรจะต้องระมัดระวังไม่เก็บหรือว่าอะไรที่ควรเก็บมาทานได้เนาะอีกสักครู่มาพบกันค่ะ

ผู้ฟังคะมาต่อกันในช่วงที่5นะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องของเห็ดป่านะคะซึ่งในช่วงฤดูเห็ดฤดูฝนนะคะก็จะมีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมากนะคะทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษนะคะโดยเฉพาะระยะดอกตูมเห็ดบางชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากจนแยกออกได้ด้วยตาเปล่าและทำให้ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็นำเห็ดพิษนั้นมาประกอบอาหารหากเป็นเห็ดไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดใดไม่ควรเก็บไม่ควรซื้อและไม่ควรนำมารับประทานนั่นเองนะคะเห็ดพิษที่ควรระมัดระวังเช่นเห็ดระโง่พิษบางพื้นที่เรียกว่าระโง่หินเห็ดระง่าหรือว่าเห็ดไข่ตายไข่ตายซากนะคะก็มีลักษณะคล้ายเห็ดระโง่ขาวที่กินได้รวมถึงเห็ดฐานเลือดเห็ดเมือกคลายเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาจสับสนกับเห็ดที่รับประทานได้จึงไม่ควรอาศัยเพียงรูปร่างสีหรือประสบการณ์ที่ในการเก็บเห็ดมาตัดสินเห็ดนั้นเป็นเห็ดนั้นปลอดภัยขอให้อย่าหลงเชื่อวิธีทดสอบเห็ดพิษตามความเชื่อของพื้นบ้านนะคะเช่นการต้มเห็ดกับข้าวสารหอมแดงหรือกระเทียมแล้วสังเกตการเปลี่ยนสีการใช้ช้อนหรือเครื่องเงินจุ่มในหม้อต้มเห็ดการสังเกตเห็ดมีรอยแมลงหรือสัตว์กัดกินเพราะวิธีเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเห็ดมีพิษหรือไม่รวมถึงการปรุงเห็ดให้สุกก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าสารพิษในเห็ดบางชนิดนั้นทนต่อความร้อนได้เนาะสถานการณ์อาหารโรคสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดในเขตสุขภาพที่9นะคะข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง21กันยายน2569พบผู้ป่วย335รายเสียชีวิต1รายแยกเป็นรายจังหวัดก็คือจังหวัดชัยภูมิป่วย188รายเสียชีวิต1รายจังหวัดสุรินทร์ป่วย65รายไม่พบผู้เสียชีวิตจังหวัดบุรีรัมย์ป่วย58ไม่พบผู้เสียชีวิตและจังหวัดนครราชสีมาป่วย28คนไม่พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชายในช่วงอายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาอายุ55ถึง64ปีอาชีพเกษตรกรปลูกผักพืชไร่และพืชผักนั่นเองนะคะทางด้านในแพทย์สายลักกล่าวว่าหากกินเห็ดแล้วมีอาการผิดปกติเช่นวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือถ่ายเหลวควรรีบไปพบแพทย์ไม่ควรรอดูอาการพร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดและนำตัวอย่างเห็ดที่เหลือจากการประกอบอาหารหรือภาพถ่ายไปประกอบการวินิจฉัยรวมถึงแจ้งผู้ที่กินเห็ดจากแหล่งเดียวกันให้สังเกตอาการทั้งนี้ไม่ควรที่จะล้วงคอหรือว่ากินไข่ขาวเพื่อกระตุ้นให้อาเจียนเพราะอาจจะทำให้เกิดการสำลักและเกิดอันตรายได้นะคะขอให้ประชาชนเลือกซื้อและบริโภคเห็ดจากแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดหรือกินเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจไม่เก็บเห็ดในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีไม่กินเห็ดดิบๆสุกๆและหลีกเลี่ยงการกินเห็ดป่ารวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเนื่องจากเห็ดบางชนิดผู้ฟังคะอาจเกิดปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์และทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ย้ำว่าเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินหากมีอาการผิดปกติหลังกินเห็ดอย่ารอดูอาการให้รีบไปพบแพทย์ทันทีสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้นำไปลองดูนะว่าไปเก็บเห็ดทำอย่างไรจะได้เห็ดที่ไม่เป็นพิษมาด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะผู้ฟังเมื่อถูกแมวหมากัดข่วนเลียแผลแม้เพียงนิดเดียวก็ต้องทำทันทีก็คือทำอะไรบ้างค่ะล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดเบาๆและหลายครั้งใส่ยาเบตาดีบริเวณที่ถูกกัดข่วนแม้เพียงนิดเดียวกักสัตว์เพื่อสังเกตอาการ10วันหากตายรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าหาหมอเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ไปฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบตามนัดทุกครั้งโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเกิดติดเชื้อแล้วเนี่ยรักษาไม่หายตายอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะจะฝากเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วเราก็จะมารับฟังข่าวสารจากทางโรงพยาบาลของเราทั้งหมดมี3เรื่องค่ะอีกสักครู่มาพบกันค่ะ

ท่านผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะคะฝากข่าวสารทางโรงพยาบาลของเรา3เรื่องค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 10:09 น.ณวัดธรรมธีรารามวัดป่าหลังลุงเรื่อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็วันเสาร์วันศุกร์ที่30ตุลาคมตั้งองค์กฐินณโดมกีฬาอเนกประสงค์70ปีโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะ 17:00 น.พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินเสาร์ที่30ตุลาคมนะคะเราจะทอดถวายผ้ากฐินพระสงฆ์อนุโมทนาก็ในช่วง 10:09 นะคะก็ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี982506468ชื่อบัญชีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องของภารกิจกลุ่มด้านทันตกรรมนะคะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรากำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ21ตุลาคม2569กิจกรรมของเรามีรักษาทางทันตกรรมเพื่อประชาชนชาวไทยสุขภาพฟันดีนะคะวันศุกร์ที่20นะคะเวลา 8:00 นถึง 16:00 นกลุ่มภารกิจด้านทันตกรรมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติโดยให้บริการตรวจฟันขูดหินปูนอุดฟันถอนฟันเคลือบฟลูออไรด์เคลือบหลุมร่องฟันกรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงตนและเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีถอนฟันต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอมด้วยบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกสิทธิการรักษานะคะอันนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่044615002ต่อ4412กับ4413นะคะมาร่วมดูแลสุขภาพช่องปากของคุณและคนที่คุณรักเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพดีตลอดไปนะคะข่าวที่3ค่ะ1ตุลาคมเป็นต้นไปเปิดให้บริการแล้วนะคะที่ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์สาขา4บ้านหนองโพรงนะคะใกล้บ้านใกล้ใจดูแลคุณนะคะโดยมีบริการจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทันตแพทย์และนักกายภาพบำบัดเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริการแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นถึง 16:00 นมีพิเศษที่มีคลินิกพิเศษนอกเวลาทุกวันเสาร์นะคะ 8:00 นถึง 12:00 นรักษาโดยแพทย์วิทยาศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะสุขภาพดีเริ่มได้ที่ใกล้บ้านนะคะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณฟังนะคะรายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอบคุณไปยังท่านผู้อำนวยการสปทบุรีรัมย์ของเรานะคะท่านวีรยุทธน้อยพรมค่ะที่ให้เวลาทางโรงพยาบาลของเรามาเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้รับทราบกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันโสภาศรีชุมต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 107.5เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เราฝากไว้ว่าเราเอื้ออาทรทุกชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นางสาววิลงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
7: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนา เบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์ผอมริสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาลแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษครับจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนะครับการสื่อสารกับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับและมีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อการเรียนรู้นะครับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับและก็การเป็นอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคุณครูสาวสุดสวยของเรานะครับคุณครูฟ้านั่นเองครับสวัสดีครับคุณครูฟ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะครูมาวินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค
1: ่ะวันนี้ครูฟ้านะคะยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารเพราะว่าการสื่อสารนะคะก็เป็นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้เด็กๆนะคะสามารถบอกความต้องการความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เด็กๆต้องการได้ค่ะครูมาวินค่ะ
0: ครับผมครูฟ้าครับผมอยากรู้ว่าการสื่อสารนะครับมีความสำคัญยังไงบ้างครับสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษครับ
1: ค่ะการสื่อสารนะคะก็จะมีความสำคัญอย่างมากนะคะต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะเพราะว่าการสื่อสารนะคะจะช่วยให้เด็กๆนะคะสามารถบอกความต้องการความรู้สึกแล้วก็ความคิดที่เป็นของตนเองได้แล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนเข้าใจก็คือเด็กนะคะในส่วนมากนะคะเด็กพิเศษนะคะเด็กก็จะพูดไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเด็กนั้นจะสื่อสารไม่ได้นะคะซึ่งเด็กแต่ละคนก็จะมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนนะคะอาจจะใช้คำพูดเป็นการสื่อสารหรือว่าบางคนอาจจะใช้นิ้วมือเป็นการชี้บอกหรือว่าการใช้สีหน้าเป็นการบ่งบอกความต้องการหรือว่าการใช้ท่าทางหรือว่าเด็กบางคนนะคะที่ได้รับการพัฒนาที่ดีมากขึ้นก็จะรู้จักการใช้รูปภาพแทนการสื่อสารนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารอย่างหนึ่งของเด็กๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับแสดงว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจนะครับภาษาของเด็กก่อนใช่ไหมครับครูฟ้า
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งนะคะเด็กอาจพูดไม่ได้ว่าหนูหิวน้ำหนูอยากเข้าห้องน้ำหนูหิวข้าวนะคะแต่เด็กๆนะคะก็อาจจะเดินไปหยิบแก้วที่ตู้เย็นไปหยิบขวดน้ำบนโต๊ะหร
0: ือ
1: ว่าชี้ไปที่ขวดน้ำนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบนึงดังนั้นหน้าที่ของผู้ใหญ่ของอย่างเรานะคะก็ต้องรู้จักการสังเกตแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กเขากำลังพยายามจะสื่อสารอะไรกับเราหรือว่าบอกอะไรกับเราค่ะคุณมาวิน
0: ครับผมแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ดูแลนะครับเราควรพูดกับเด็กๆอย่างไรบ้างครับเพื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับครูฟ้า
1: ค่ะหลักๆก็คือรูปแบบที่ใช้ง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่ว่าเราต้องใช้คำพูดที่สั้นกระชับชัดเจนแล้วก็เป็นขั้นตอนค่ะเช่นหากเด็กต้องการให้เด็กนะคะไปหยิบรองเท้าเราอาจจะพูดว่าไปหยิบรองเท้าพร้อมชี้ไปที่รองเท้าเมื่อเด็กทำสำเร็จนะคะแล้วก็ควรชมหรือว่าให้แรงเสริมเขาเพื่อเป็นการให้กำลังใจของเขานะคะอย่างเช่นเก่งมากหนูหยิบรองเท้าได้แล้วเยี่ยมมากเลยวิธีเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการช่วยให้เด็กนะคะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายมากขึ้นค่ะครูมาวิน
0: โอ้สุดยอดเลยครับถ้าเกิดว่าเราถามคำถามกับเด็กแล้วเด็กไม่ตอบครับเราควรทำอย่างไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือนะครับให้เด็กๆนะครับหลังจากถามไปแล้วไม่ควรรีบถามซ้ำหรือว่ารีบตอบแทนนะครับควรเว้นเวลานะครับให้เด็กๆนะครับได้คิดและการตอบสนองนะครับซึ่งคำตอบของเด็กๆนะครับอาจจะพูดเป็นคำชี้พยักหน้านะครับหรือว่าการใช้ท่าทางก็ได้ครับเพราะว่าเด็กบางคนนะครับต้องใช้เวลาในการประมวลผลนะครับมากกว่าที่เราคิดครับพูดง่ายๆก็คือการรอของเขานะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สื่อสารกับตัวเองครับผม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะให้เด็กๆนะคะได้ใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์นะคะเด็กๆก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเมื่อเราไม่รีบทำแทนนะคะเด็กเขาก็จะมีโอกาสได้ทำด้วยตัวเองนะคะเขาก็จะเข้าใจรูปแบบการคิดรูปแบบการกระทำของตนเองมากขึ้นค่ะ
0: ครับถ้าเกิดว่าเด็กที่ยังพูดไม่ได้ครับเราสามารถที่จะให้เด็กสื่อสารอย่างไรบ้างครับครูฟ้าครับ
1: ค่ะเราก็สามารถใช้การสื่อสารเป็นวิธีการพูดนะคะเป็นวิธีการอื่นแทนอย่างเช่นการใช้รูปภาพสัญลักษณ์หรือว่าท่าทางหรือว่าอุปกรณ์ช่วยสื่อสารนะคะอย
0: ่
1: างเช่นตัวอย่างก็คือหากเด็กต้องการน้ำเราอาจจะมีรูปภาพของขวดน้ำน
0: ี้
1: ค่ะหรือว่าการใช้ภาพนิ้วมือชี้ไปที่ภาพของขวดน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเราก็ค่ะให้เด็กเลือกจากภาพ สองภาพอย่างเช่นหนูเอาขวดนมหรือน้ำนะคะเด็กเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการนะคะคือน้ำหรือขวดนมอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเด็กเขาเลือกได้นะคะเขาก็จะตอบสนองทันทีเพื่อให้เด็กนะคะเรียนรู้การสื่อสารของเขาสามารถทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ตอบสนองได้ค่ะ
0: อ๋อใช่แล้วครับแสดงว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้รอให้เด็กพูดก่อนนะครับถึงจะเริ่มฝึกการสื่อสารครับเราควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กทำได้ก่อนนะครับอย่างเช่นเด็กชี้ได้หรือว่าเด็กใช้ท่าทางนะครับในการแสดงออกนะครับใช้รูปภาพนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาทักษะการสื่อสารนะครับไปตามความสามารถของเด็กนั่นเองครับและเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือให้เด็กสามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้นะครับอย่างมีความหมายครับผมแล้วการฝึกสื่อสารนะครับจำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะหรือไม่ครับครูฟ้าครับ
1: ก็อาจจะไม่จำเป็นเลยนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆค่ะมีโอกาสที่จะฝึกการสื่อสารได้ค่ะอย่างเช่นตอนที่เราให้เขาทานข้าวหรือทานอาหารแบบนี้ค่ะ
0: คร
1: ับเราก็อาจถามว่าหนูเอาข้าวหรือขนมไหมตอนแต่งตัวถามว่าวันนี้เราจะใส่เสื้อสีอะไร
0: คร
1: ับ หรือก่อนออกจากบ้านเราก็ถามว่าวันนี้เราจะไปไหนเป็นคำถามที่ง่ายๆค่ะเหล่านี้ก็สามารถให้เขาได้ฝึกการคิดวิเคราะห์แล้วก็การเลือกแล้วก็เขาก็จะสามารถสื่อสารตามความต้องการของเขาได้ค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือให้เด็กๆได้เลือกตัดสินใจนะครับด้วยตนเองใช่ไหมครับครูฟ้า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการสื่อสารครับไม่ได้หมายถึงการตอบคำถามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมไปถึงการบอกว่าหนูต้องการอะไรหนูไม่ต้องการอะไรหนูชอบอะไรหรือว่าหนูไม่ชอบอะไรนะครับการเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้เลือกตัดสินใจนะครับจึงเป็นการส่งเสริมทั้งการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองไปพร้อมกันนั่นเองครับผมแล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับที่คุณพ่อคุณแม่นะครับมักพบได้ก็คือเด็กต้องการอะไรบางอย่างครับแต่ว่าไม่สามารถนะครับที่จะบอกเราได้ครับจึงมีการร้องไห้หงุดหงิดหรือว่าแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาครับในสถานการณ์แบบนี้เราควรทำอย่างไรบ้างครับครูฟ้าครับ
1: ค่ะในสถานการณ์ที่ครูมาวินยกตัวอย่างมานะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องลองมองไปว่าพฤติกรรมนั้นอาจเป็นรูปแบบหนึ่งที่ลูกของเราหรือว่าเด็กของเราต้องการสื่อสารหรืออาจจะกำลังบอกว่าหนูไม่ต้องการสิ่งนี้เขาก็จะร้องไห้ออกมาหรือว่าสีหน้าแบบขมวดคิ้วอะไรแบบนี้ค่ะหนูอยากได้สิ่งนั้นหนูไม่เข้าใจที่คุณครูพูดหรือว่าที่พูดที่พ่อแม่พูดหรือว่าหนูต้องการความช่วยเหลือค่ะดังนั้นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปตำหนิเขาโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะแต่เราควรจะพยายามค้นหาว่าเด็กเขากำลังต้องการสื่อสารอะไรกับเราแล้วเราก็เป็นหน้าที่ที่จะช่วยสอนวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมให้กับเขาแบบนี้ค่ะ
0: โอ้ดีเลยครับเราสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับคุณครูฟ้าครับ
1: ค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็กต้องการน้ำต้องการกินน้ำแต่เด็กเขายังพูดสื่อสารเป็นคำพูดไม่ได้ว่าหนูต้องการหนูอยากกินน้ำครับอะไรแบบนี้นะคะเด็กเขาก็จะร้องไห้แล้วก็บางครั้งก็อาจจะพยายามแบบว่าเปิดกระเป๋าเปิดประตูออกไปซึ่งตอนนั้นในขณะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะเขาเพิ่งกินขนมมาหรือเปล่าเขาหิวน้ำไหมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะใช้การให้เด็กนะคะใช้นิ้วมือนะคะชี้ไปที่ภาพน้ำค่ะหรือว่ายื่นแก้วให้เขา
0: ค
1: ่ะเมื่อเด็กสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะเขาก็จะสามารถตอบสนองได้นะคะเราก็จะคอยชื่นชมว่าเด็กๆนะคะเรียนรู้ได้ค่ะคือเด็กเขานะคะก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าถ้าฉันต้องการอะไรฉันสามารถที่จะบอกคนอื่นได้ด้วยการใช้ชี้ใช้นิ้วมือชี
0: ้ใช้ชี้
1: ใช้นิ้วมือชี้หรือว่าใช้รูปภาพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยลดพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นพฤติกรรมหงุดหงิดพฤติกรรมร้องไห้ของเขาได้ค่ะเพราะว่าเขามีวิธีการใช้การสื่อสารที่เหมาะสมมากขึ้นค่ะ
0: ครับผมแล้วสิ่งไหนบ้างครับที่ผู้ใหญ่ครับไม่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับเด็กครับครูฟ้า
1: สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเราค่ะก็ไม่ควรที่จะไปเร่งให้เขามากเกินไปหรือว่าไปกดดันหรือว่าแบบไปเปรียบเทียบเขากับเด็กคนอื่นค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนค่ะเขามีความแตกต่างกันเขาใช้วิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันอย่างนั้นค่ะเรานะคะก็ไม่ควรพูดว่าทำไมคนอื่นพูดได้แล้วหนูทำไมพูดไม่ได
0: ้ครับ
1: อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนค่ะเขาก็จะมีพัฒนาการที่ แตกต่างกันแล้วก็มีจังหวะการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกันค่ะเราก็ควรมองเห็นความก้าวหน้าของเด็กเด็กบางคนอาจจะพัฒนาการก้าวกระโดดหรือว่าพัฒนาการเร็วเด็กบางคนก็จะใช้เวลาในการพัฒนามากอย่างเงี้ยค่ะแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆของเขาค่ะเช่นวันนี้เด็กพูดได้หนึ่งคำหรือว่าสามารถชี้ภาพเพื่อบอกความต้องการของตนเองได้สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นความสำเร็จเล็กๆของเขาไปทีละก้าวทีละก้าวค่ะ
0: ดีเลยครับก็ที่ครูฟ้ายกตัวอย่างมานะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับที่สามารถที่ผู้ปกครองสามารถนะครับพาเด็กๆนะครับสื่อสารหรือว่าเรียนรู้ได้นะครับอย่างเช่นนะครับการชี้หรือว่าการโชว์บัตรภาพนะครับเพื่อให้เด็กนะครับชี้ความต้องการหรือบอกความต้องการของตัวเองได้ครับผมเพราะว่าบางครั้งนะครับก้าวเล็กๆของเด็กนะครับอาจจะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับเด็กคนนั้นนะครับและกำลังใจนะครับจากผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ใหญ่นะครับมีความสำคัญมากๆนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนะครับพยายามสื่อสารเรานะครับควรรับฟังตอบสนองและชื่นชมนะครับเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่านะครับสิ่งที่ฉันสื่อสารออกไปนะมีคนรับฟังและก็เข้าใจนั่นเองครับครูฟ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับได้กับคุณครูฟ้าหรือว่าคุณครูมาวินนะครับที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพวกเราสองคนก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำหรือว่าปรึกษาร่วมกันได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจบรายการในวันนี้นะครับคุณครูฟ้ามีข้อคิดอะไรอยากฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองผู้ฟังทุกท่านไหมครับ
1: ค่ะครูฟ้านะคะก็อยากฝากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูค่ะว่าเด็กทุกคนนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะสื่อสารและทุกการสื่อสารของเด็กนะคะมีความหมายค่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมากกว่าปกติค่ะแต่ก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะใช้อารมณ์แบบใจเย็นนะคะเปิดโอกาสให้เขาได้คิดได้วิเคราะห์ได้มีรูปแบบการคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ค้นหาวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับลูกๆของเราหรือว่าเด็กๆของเรานะคะก็ไม่จำเป็นนะคะต้องรอให้เด็กพูดเก่งก่อนนะคะเพราะว่าการสื่อสารนะคะจำเป็นต้องเริ่มจากที่เด็กๆนะคะเขาเรียนรู้ที่จะสังเกตโดยใช้การมองหรือว่าการใช้ภาษาท่าทางของเราการใช้นิ้วมือการชี้การใช้ภาษาท่าทางของใบหน้าอย่างเงี้ยค่ะการพยักหน้าหรือว่าการใช้รูปภาพเป็นตัวช่วยนะคะเมื่อเราเปิดโอกาสนะคะให้เด็กเขานะคะได้สื่อสารนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเสียงของฉันมีความหมายและมีคนที่พร้อมจะรับฟังนะคะ
0: โอ้ดีเลยครับครูฟ้าครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูฟ้ามากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับข้อคิดดีๆในวันนี้ครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะสื่อสารนะครับที่ดีนะไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าเริ่มต้นจากเพียงการเปิดใจยอมรับฟังนะครับลูกๆของเรานะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจสำหรับลูกๆของเรานั่นเองครับและนี่ครับคือรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษครับจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับผมคุณครูมาวินก็ต้องขอขอบคุณคุณครูฟ้านะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับและก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับคุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามรายการนะครับห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษนะครับได้ทางเฟซบุ๊กนะครับสวทบุรีรัมย์นะครับและรับฟังทางวิทยุ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. นะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารกรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
2: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: ของสวทค่ะวันนี้พบกับเราสองคนค่ะดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ธรรมไทยสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันนางสาวนภพรขำสกุลค่ะ
0: ค่ะพบกับเราสองคนนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะในรายการ 101.75 คุยเจ้ากับกกต.บุรีรัมย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มีข่าวสารนะคะการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานนะคะไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมไปแล้วนะคะพี่บาหรือว่ากำลังจะดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณหน้านะคะมาประชาสัมพันธ์มาพูดคุยค่ะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของเราค่ะก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะคะพี่พา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ค่ะก็ประสบภัยพิบัติเนาะน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ก็เอาใจช่วยในทุกพื้นที่นะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะ
0: ค่ะอย่างพี่พาเองก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยหรือยังคะพี่พา
1: ก็ยังต้องเก็บอยู่บ้านอยู่อีกเล็กน้อยค่ะ
0: ค่ะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกกันที่สำนักงานกันเลยไหมคะพี่พา
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะ
0: เป็นข่าวการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเริ่มที่ข่าวแรกกันนะคะก็เมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะคะ2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยคณะได้นะคะจัดประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งข้อห้ามความผิดในการเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลของตำบลดอนอลางนะคะเขตเลือกตั้งที่1อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะซึ่งจะมีการเลือกตั้งนะคะในวันที่8พฤศจิกายน2569ค่ะณห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนอลางอำเภอหนองกี่ค่ะโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยได้แสดงเจตจำนงร่วมกันนะคะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมและได้ร่วมกันนะคะให้คำปฏิญาณ3ข้อดังนี้นะคะข้อแรกค่ะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงข้อ2จะไม่ใส่ร้ายป้ายสีและจะหาเสียงอย่างสร้างสรรค์และข้อ3ค่ะจะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยสมานฉันท์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนข่าวที่2นะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำโดยท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถค่ะท่านผู้อำนวยการนะคะร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญและพิธีทำบุญตักบาตรนะคะถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีโดยมีท่านศรีธรรมราชแก้วค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีณโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะต่อมาเรามาฟังข่าวย้อนหลังไปสักนิดนึงนะคะย้อนหลังกลับไปสัก1สัปดาห์นะคะคือในวันพุธที่23กันยานะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถค่ะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งได้แก่ค่ะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านการประเมินมาตรฐานนะคะในระดับดีเลอร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะจำนวน17แห่งค่ะซึ่งได้แก่นะคะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุโพค่ะตำบลโคกสูงค่ะตำบลสายตะกูค่ะตำบลเจริญสุขค่ะตำบลละหานทรายค่ะตำบลหนองปล่องค่ะตำบลสแกโพรงค่ะตำบลสแกซำค่ะตำบลในเมืองค่ะตำบลบ้านเป้าค่ะตำบลบ้านด่านค่ะตำบลหนองแวงค่ะตำบลบ้านตำบลทรัพยาค่ะตำบลไทยสามัคคีค่ะตำบลดงก่อค่ะตำบลโก่แก้วและตำบลหูทำนดค่ะและต่อมานะคะ ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิ

0: พี่ตายนะคะต้นแบบดีแดงดีเด่นนะคะประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งประกอบด้วย3แห่งได้แก่นะคะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยบุโพค่ะโคกสูงตำบลโคกสูงค่ะตำบลสายตะกูค่ะเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากในจากท่านปิยะปิจะนำนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดนะคะประจำเดือนกันยายนค่ะ2569นะคะครั้งที่9นะคะณหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวสารดีๆนะคะการดำเนินกิจกรรมในรอบสัปดาห์และ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะว่ามีการดำเนินกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างนะคะสำหรับปีนี้ถือว่าเป็นการขึ้นงบปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณ 2,570 ก็เดี๋ยวก็ถ้ามีการดำเนินกิจกรรมอะไรนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมาแจ้งให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินของฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะคะการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะซึ่งมีอยู่แล้วทุกปีนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: พี่พาคะมาพูดถึงนะคะการดำเนินกิจกรรมเมื่อกี้โบพูดทิ้งท้ายไว้ว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าสสปชตนะคะพี่พาค่ะมีข่าวดีค่ะข่าวสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะมีข่าวดีอะไรคะพี่พา
0: อันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุโพนะคะอำเภอลำปางนะคะได้รับรางวัลค่ะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่นนะคะต้นแบบดีเด่นนะคะระดับประเทศค่ะ
1: ระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะเป็นกิจกรรมค่ะเวทีวิชาการรวมพลคนสสปชตนะคะตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นนะคะเมื่อวันที่9ถึงวันที่10กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะณโรงแรมรามาการ์เด้นหลักสี่กรุงเทพค่ะในการนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนำโดยท่านสุรพงษ์ทิพย์โอสถนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะและนะคะนางสุกัญญาณราวงศ์ค่ะหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนะคะพร้อมด้วยใครนะคะพี่พา
0: คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั้ง13แห่งค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประกอบด้วยที่ไหนบ้างนะ13แห่งนี
0: ้ก็ได้แก่นะคะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลละหันทรายค่ะตำบลบ้านเป้าตำบลสายตะกูตำบลสแกโพงตำบลสแกซำตำบลเจริญสุขตำบลเมืองยางตำบลบ้านด่านตำบลโนนีแดงตำบลหนองปล่องตำบลสนวนตำบลโคกสูงและตำบลบุโพค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับตัวแทนจากทั้ง13แห่งเป็นอย่างมากนะคะที่ท่านเนี่ยได้สละเวลานะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กรุงเทพอันนี้เป็นการรวมสสปชตทั้งประเทศเลย77แห่ง77จังหวัดเนาะพี่บาลเนา
0: ะ
1: ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะพี่พาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยจริงๆเราอบรมกันเราร่วมกิจกรรมกันเนี่ยวันที่9ถึงวันที่10กันยาแต่เราเดินทางตั้งแต่วันที่8เลย
0: ใช่
1: เนา
0: ะ
1: โครงการนี้ค่ะพี่พาจัดขึ้นดูมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะ
0: วัตถุประสงค์นะคะเพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของสสปชตนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะและเปิดวิธีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยนะคะค่ะ
1: ก็ทราบมาว่าครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านณรงค์กลั่นวาลินนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
0: ถูกต้อง
1: ที่เรากล่าวไปเมื่อกี้นะ
0: คะ
1: ก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุโพนะคะอำเภอลำปางมาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งไปสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจในระดับประเทศเลยนะคะโดยเนี่ยผ่านเข้ารอบการคัดเลือกในระดับประเทศเนี่ยพี่ภาคะสสปชตเนี่ยได้คัดเลือกเป็นสสปชตต้นแบบระดับประเทศอันนี้ต้องขอบอกว่าแสดงความชื่นชมและยินดีนะคะอันนี้ระดับประเทศเนี่ยมีทั้งหมดกี่แห่งนะคะพี่ภา
0: ถ้าประมาณ54แห่งค่ะ
1: อืม ก็ในวันนั้น
0: ที่ทำกิจกรรมนั้น
1: คัดเลือกกันในวันที่9และวันที่10เลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: โดยเรามีการมีคณะกรรมการนะคะในการคัดเลือกนะคะโดยของจังหวัดเราบุรีรัมย์เองนะคะ
1: ค่ะ
0: ได้ท่านสุรพลทิพย์โอสถนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็น
1: ตัวแทน
0: ค่ะตัวแทนและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยของบุพโพนะคะร่วมตอบคำถามในคณะกรรมการที่คัดเลือกนะคะ
1: ค่ะของสสปชตบุพโพนะคะเป็นสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดนะคะดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์
1: หลังจากนั้นนะคะก็แต่ละจังหวัดนะคะก็จะส่งตัวแทน
0: ถูกต้องค่ะ
1: เข้าไปในรอบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีนะคะตบมือให้สักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ทางเราเองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะเป็นเกียรติที่ทางท่านบุตรทางคณะกรรมการนะคะรวมทั้งครูสกลรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนผลักดันให้เกิดรางวัลนี้ขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะกิจกรรมนี้และรางวัลนี้นะคะไม่ใช่จะได้มาง่าย
0: ๆถูกต้องค่ะ
1: ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานนะคะจากเราเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนาะพี่ภา
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สิต้องเป็นพฤษภาในการประเมินมาตรฐานสสปชตจากทั้งหมด17แห่งเนา
0: ะ
1: ประเมินนะคะไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ผ่านระบบประชุมทางไกลหรือเรียกว่าประชุมซูมนะ
0: คะ
1: แค่นั้นยังไม่พอต้องมีการลงพื้นที่นะคะออกไปดูความพร้อมนะคะซึ่งแต่ละแห่งเนี่ย17แห่งเนี่ยถือว่ามีความพร้อมและให้ความร่วมมือดีมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอผ่านการประเมินนะคะก็มาสู่การคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับจังหวัดซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมีต้นแบบทั้งหมด3รางวัลเนา
0: ะ
1: ก็คือบุพโพเนี่ยได้ต้นแบบดีเด่นแล้วก็จะมีโคกสูงชมเชยลำดับที่1
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีสายตะกู
0: ้ค่ะ
1: ได้ชมเชยลำดับที่2นะ
0: คะ
1: แล้วนะคะก็อย่างที่เราบอกความภาคภูมิใจของจังหวัดบุรีรัมย์นะ
0: คะ
1: ตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมสร้างชื่อเสียงนะคะก็ได้เป็นต้นแบบระดับประเทศ
0: ใช่
1: ค่ะชื่นชมและยินดีมากๆนะ
0: คะ
1: ก็พี่ภาคะบอกว่าเมื่อกี้บอกได้พูดถึงไปแล้วว่ากว่าจะผ่านมาเป็นโครงการนี้นะคะมาเป็นรางวัลนี้เนี่ยต้องผ่านทั้งการประเมินนะคะผ่านทั้งต้นแบบระดับจังหวัดแล้วเข้าสู่ต้นแบบระดับประเทศเดี๋ยวบัวว่าเราไปรับชมนะคะคลิปวิดีโอสั้นๆของการสรุปกิจกรรมนี้กันนะคะเชิญชมค่ะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเป็นเรียกว่าเป็นคลิปรวมความประทับใจนะคะแล
1: ้
0: วก็ใช่นี่คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะพี่ปาจริงๆภาพและความประทับใจเนี่ยอยู่ในความทรงจำนี่แหละแล้วก็เยอะมากๆนะคะคือถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาแบบมาพรีเซนต์ว่าแต่ละที่เนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ทำได้ดีขนาดไหนเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักอาทิตย์นึงไหมนะคะ
1: ทุกคนมีความพยายามอย่างมากนะคะ
0: ใช่คือนั่งทำคลิปนี้เนี่ยเครียดมากเลยจะทำไงให้สั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจได้ดีนะคะก็สำหรับอันนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะคะแทนการขอบคุณนะคะจากพวกเรานะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่ะทางศูนย์ส่งเสริมจะเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล นะคะทางสกล.นะคะหรือ เราเรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหน่วยงาน MOU นะคะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะแล้วก็ร่วมประเมินนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะคุณครูนะคะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่ว่าจะระดับอำเภอระดับตำบล นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสสปชตนะคะกำลังสำคัญของเราทุกท่านนะคะทุกท่านน่ารักมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวปีงบประมาณหน้าอาจจะต้องเจอกันใหม
1: ่ค่ะ
0: สำหรับงบประมาณนี้เนี่ยก็ภาพความประทับใจนะคะเราก็รวมมาให้ดูนะคะก็คร่าวๆประมาณนี
1: ้
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็พี่ภาคะมาถึงการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราสักหน่อยไหมเหลือระยะเหลือเวลาอยู่นิดนึงนะคะขอพูดถึงนะคะการประกาศผลนะคะการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองค่ะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะเมื่อวันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็สำหรับผลการเลือกตั้งนะคะของเขตที่1ค่ะผู้ได้รับการเลือกตั้งก็คือนายเสน่ห์โสกุลนะคะประกาศณวันที่6ตุลาคมค่ะ2519ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่พาครับพูดถึงการเลือกตั้งเนาะทำไมนะคะถึงต้องไปเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่ไปเนี่ยจะถูกจำกัดสิทธิ์อะไรบ้าง
1: ค่ะที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องการไม่ไปแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วเนาะทีนี้อีกรอบเนี่ยเรามาพูดเรื่องการถูกกำจัด
0: จำกัด
1: จำขออภัยค่ะต้องพูดคำว่าจำกัดสิทธิ์นะคะนะคะสิ่งแรกนะคะคือท่านจะไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะและหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะค่ะต่อมาก็คือสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะอันนี้จะถูกจำกัดสิทธิ์
0: ค่ะ
1: แล้วต่อมาก็คือการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองนะคะและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนะคะรวมทั้งถึงการดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นนะคะและรวมถึงการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะ
0: ข้อสุดท้ายนี่คือเอาง่ายๆว่ารอบตัว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกนั่นแหละ
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือถ้ามองก็คือไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองบางตำแหน่งที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆอยากพูดเยอะกว่านี้นะคะแต่ระยะเวลาค่ะจะเที่ยงพอดีแล้วนะคะก็ยังไงนะคะเราสองคนนะคะในนามของตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่ให้พื้นที่ทางสำนักงานนะคะได้มาพูดคุยได้มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะก็เวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 11:35 นถึงเวลา 12:00 นนะคะก่อนไปต้องขอบอกว่าทานข้าวเที่ยงให้อร่อยแต่อย่าทานเยอะนะคะประเดี๋ยวจะง่วงรวมถึงเรา2คนด้วยนะคะยังไงวันนี้เรา2คนค่ะต้องขอบอกว่าสวัสดีค่ะและขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณพรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมาร์ท2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆ ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะรัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ2ล้าน5แสนคนถึง3ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่ 0.1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% แต่ถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์ เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังปัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่ ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcast ของนายเสรีสุภาราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
6: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้าที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นาทีเพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
8: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกขภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
7: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่า สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่าร้อยละ10เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power Buy และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work from Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work from Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสิมรายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ส่งคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์020594999ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
4: นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินอิสลามในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินและเชื่อมโยงการเงินอิสลามของไทยกับเครือข่ายในตะวันออกกลางและอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจและแหล่งทุนมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จะมีประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนากล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้บริหารด้านการเงินอิสลามจากมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได้
13: ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
4: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
14: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
15: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคา คาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
16: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนูและกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปได้ว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากทททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR โค้ดโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบ90%หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
0: นายโทชิฮิโร่คิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจลาจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของ ักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจลาจลของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
0: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด21-19 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมตเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-17 18-21 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3-0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาท โดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
19: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการ

0: วอลเลย์บอลแล้วกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
1: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวีลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12:44 นรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

0: ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น.
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกา าสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุนอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทหอมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ถึงนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมนะคะกลับมาจัดรายการหลังจากห่างหายกันไป1ปีนะก็คิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมารับฟังกันได้นะคะทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะสีส้มก็จะกลับมาจัดรายการทั่วทิศถิ่นไทยอีกครั้งนึงนั่นเองค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทาง FM ค่ะสวท FM 92.5 MHz นะคะ AM 891 kHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะรวมถึงที่ Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามาชมกันได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมถึงทิ้งคำถามกันได้วันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของการเกษตรกันด้วยค
1: ่ะวันนี้เรื่องของการเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่10 ถึง 13 ตุลาคมนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันสำคัญนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชนะคะ13 ตุลาคมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะโอ้โหจะบอกว่าใครที่พลาดเนี่ยเรียกว่าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจบครบอยู่ที่เดียวเลยค่ะในงานนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะท่านรองสำเภางามเฉยนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานการเกษตรพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีจะมาอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมงานไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะเป็นเรื่องของการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะเพราะว่าเป็นประจำที่รายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยมาเจอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นเราก็จะนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้จะให้น้องส้มเป็นน้องใหม่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะมาใหม่ๆเนี่ยก็ให้ทำงานเลยค่
0: ะ
1: พาไปเที่ยวกันหน่อย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของพี่กบ
1: ดิฉันเอง
0: นั่นเองนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีนรงค์จางวางค่ะที่นี่นะคะเมื่อวานนี้เขามีการจัดงานไปนั่นก็คืองานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ต้องบอกเป็นงานใหญ่พี่กบเคยไปร่วมงานไหมคะ
1: ใช่เคยร่วมงานเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีจริงๆแล้วเขาเรียกว่าประเพณีของชาวเขมรในท้องถิ่นก็คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษที่จะมีประเพณีแบบนี้คล้ายๆกับว่าเป็นวันศาสตร์อ่ะคล้ายกับวันศาสตร์แต่ว่าอันนี้เป็นวันศาสตร์ของเขมรม
0: ัน
1: จะมีวันศาสตร์ของชาวไทยเชื้อสายลาวก็มีเนาะอันนี้ของเขมรกัมพูชาเออไม่ใช่กัมพูชาสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี้นะคะก็งานครั้งนี้นะคะเป็นจัดงานใหญ่เป็นครั้งที่21แล้วค่ะเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร
1: ์
0: พร้อมส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปนะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีการแสดงแล้วก็กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีแซนดนตานะคะพิธีจูนดนตาพิธีสงขบวนแห่รอบเมืองนะคะนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสีสันอย่างการแข่งขันขูดมะพร้าวค่ะก็เป็นการจัดกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็คึกคักกันเลยคนสุรินทร์ก็ชอบเรื่องสนุกสนานแบบนี้นะคะก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักกันเลยนะคะงานแซนดนตานะคะเป็นประเพณีที่จะจัดขึ้นในวันแรม14 ค่ำเดือน 10เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมารวมญาติกันค่ะเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความระลึกถึงและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับและในวันรุ่งขึ้นก็จะนำอาหารข้าวหวานและเครื่องไทยธรรมไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษนะคะงานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่นะใครที่เพิ่งเห็นนะการบรรยากาศการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปปีหน้าสนใจนะก็อาจจะต้องดูปฏิทินกันสักหน่อยว่าช่วงนี้ถึงประเพณีแซนดนตาแล้วอยากจะไปเที่ยวสุรินทร์ก็สามารถไป
1: เดี๋ยวมีโอกาสจะพาน้องส้มไปนะ น้องส้มต้องประทับใจแน่นอนเพราะว่าไปจังหวัดสุรินทร์เนี่ยต้องเจอน้องช้างสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะช้างประจำจังหวัดแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานสำคัญอีกวันช้างสุรินทร
0: ์ว้าว
1: งานช้างเขาเรียกงานช้างสุรินทร์ไม่ใช่วันช้างงานช้างสุรินทร์นะคะก็จะจัดหลายวันเลยเป็นงานประเพณีนะคะเป็นประจำทุกๆปีเนี่ยก็จะมีโอ้โหจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวไทยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวต่างชาติ
0: ค่ะ
1: ก็จะเดินทางมาเพราะว่าเขาจะ ้องมาพักข้างแรมก่อนก่อนจะจองโรงแรมแต่ว่าใครจะไปในช่วงงานช้างสุรินทร์เนี่ยต้องแพลนไว้ล่วงหน้านะเพราะว่าที่พักอาจจะเต็มได้เตรียมไว้ให้พร้อมนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะอัปเดตเรื่องของการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้การช่วยเหลือซึ่งมีมาตรการออกมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีการเยียวยายังไงบ้างมีมาตรการอะไรบ้างสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเอาพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือภัยน้ำท่วมนี่แหละนะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยท่านเดินทางไปทำภารกิจที่สิงคโปร์นะคะมีการประชุมที่นั่นซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะคือการประชุมเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา9วันแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยฝนในพื้นที่ตอนบนของไทยแนวโน้มลดลงค่ะแต่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังมีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันพรุ่งนี้ก็จะการประกาศเนี่ยสังเกตดูไหมเขาจะประกาศเป็นช่วง
0: ๆ
1: เป็นรายสัปดาห์ก็มีนะคะในวันพรุ่งนี้9ตุลาคมไปจนถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนน่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะมาทำหน้าที่นะคะในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้องวางแผนการระบายน้ำให้ดีเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่จะมาในช่วงนี้แหละค่ะรวมไปถึงมีการแจ้งซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่นั้นจะมาถึงด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยก็ออกประโคมข่าวออกมานะว่าเดี๋ยวในช่วงนี้ช่วงนี้จะมีฝนมาเพราะฉะนั้นประชาชนที่ติดตามข่าวสารเขาก็จะได้เตรียมความพร้อมค่ะสำหรับข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีเขาก็มีข้อสั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการ8ประเด็นสำคัญค่ะประเด็นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของด้านสาธารณสุขซึ่งได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรับมือปัญหาสุขภาพแล้วก็การติดเชื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่น้ำลดค่ะสองก็คือการจัดการซากสัตว์นะคะหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลายจังหวัดก็มีปัญหาว่าสัตว์ตายนะสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มอย่างฟาร์มสุกรนะในบางจังหวัดก็น้ำท่วมแล้วก็เสียชีวิตตายนะคะดำเนินการจัดการกับซากสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแล้วก็หลักวิชาการด้วยส่วนการควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมนะคะก็กำหนดเป็นแนวทางป้องกันแล้วก็จะให้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีการรับมือกับฝนตกหนักเฉียบพลันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะคะใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะแล้วก็กำชับชุดปฏิบัติการเนี่ยพร้อมเตรียมพร้อมเสมอที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีส่วนเรื่องของการจัดการบริหารจัดการน้ำนะคะการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องเร่งรัดเลยนะสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจะได้จัดการให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ระบบสามารถที่จะระบายน้ำได้ดีได้คล่องตัวค่ะส่วนการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้ก็ให้แต่ละจังหวัดเนี่ยประเมินความเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงออกมาจะได้ปรับปรุงระบบการระบายน้ำแล้วก็เตรียมทรัพยากรให้พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อนนะคะจะได้บริหารจัดการได้คล่องตัวสำหรับการอพยพนะคะแล้วก็การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพมีการแจ้งเตือนประชาชนมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินรายงานผลต่อเนื่องโดยเฉพาะในส่วนกลางนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อที่จะทำงานได้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เรื่องของการเยียวยาก็มีการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสำรวจครัวเรือนขึ้นมาค่ะแล้วก็ทยอยส่งรายชื่อ สำหรับผู้ประสบภัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นจัดเตรียมแล้วก็โอนเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดซึ่งหน่วยงานที่จะต้องโอนเงินให้กับท่านคนที่แจ้งเรื่องไปก็คือธนาคารออมสินจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่เข้าหลักเกณฑ์นะคะเตรียมได้เลยค่ะแจ้งเหตุได้เลยนะจะได
0: ้
1: รับเงินเยียวยาค่ะ
0: ค่ะก็ไปดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันก็สร้างความสะดวกให้กับหลายๆท่านในการขอรับเงินเยียวยากันด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะตอนนี้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมสำคัญนะคะการประชุมของ IMF Annual นะคะประจำปีเนี่ยก็ทำให้ทางกรมธนารักษ์ค่ะมีการเปิดจำหน่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นะคะต้อนรับการประชุมการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งจะปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหน้าเหรียญ นะคะตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายที่ด้านหลังเหรียญค่ะโดยรูปแบบนะคะก็จะเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะคะชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทนะคะแล้วก็ประเภทธรรมดาราคาไม่ราคาจ่ายแรก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะคะใครที่เป็นนักสะสมก็สามารถไปขอจำหน่ายและจ่ายแรกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะผ่านช่องทางส่วนกลางของกองบริหารเงินตราที่จังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่าหน่วยจ่ายแรกที่ถนนจักรพงษ์และที่ถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครก็ได้เช่นเดียวกันหรือที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั้ง76แห่งทั่วประเทศค่ะใครสนใจแบบใครเป็นนักสะสมจริงๆเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย IMF เนี่ยที่เขามาประชุมครั้งนี้เนี่ยครั้งที่แล้ว35ปีนะครั้งนี้กว่าจะมาไม่ใช่ใกล้ๆนะคะนาน
1: แล้วมีผู้นำจากผู้นำทางแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันที่12ถึง16นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ประกาศออกมาแล้วว่า16เนี่ยเป็นวันหยุดนะวันหยุดพิเศษสำหรับคนที่อยู่ส่วนกลางนะกรุงเทพมหานครเน
0: า
1: ะ
0: เท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั่วประเทศ
1: ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศนะแล้วก็12นะคะไปจนถึงช่วงวันที่16เนี่ยบริษัทหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาจะมีการ work from home นะคะก็จะได้ดำเนินการต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะระหว่างรอสายที่จะมาอ้าวสายมาแล้วใช่ไหมคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเรื่องของการจัดงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงงานแล้วงานเนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ค่ะคุณส้มเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงวันอังคารวันที่13ตุลาคมนะคะก็เรียกได้ว่าจัดค่อนข้างยาวนานนะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณสำเภางามเฉยนะคะจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็อัปเดตเรื่องของการจัดงานค่ะว่าคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านทั้งออนไลน์และก็ผ่านวิทยุค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะตอนนี้การจัดงานรูปแบบของการจัดงานเนี่ยคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วคะ
2: ก็เกือบ 100% แล้วค่ะตอนนี้พี่น้องเครือข่ายที่เป็นเกษตรกรต้นแบบรวมทั้งเครือข่ายภาคีก็เริ่มเข้ามาจัดเทศกาลในพื้นที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เตรียมร้านค้าเครือข่ายที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพในร้านรอบนี้ก็เกือบ200ร้านค้าค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเยอะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าคอนเซปต์ในการจัดงานครั้งนี้เห็นบอกว่าพิเศษเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เนื่องในวันน้ำมันพระมหาราชด้วยค่ะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะภายใต้แนวคิดสายทานฝืนป้าสองพระเมตตาสถิตกลางใจประชาชนค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะท่านรองคะ
2: กิจกรรมในงานหลากหลายมากเลยนะคะเอาเป็นไฮไลท์ไปแล้วกันนะคะอันดับแรกก็คือที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือนิทรรศการผู้พระบารมีสิทธิ์ที่กลางใจนะก็เป็นการย้อนรำลึกเรื่องราวพระราชกรณียกิจทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขความผาสุกของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นะคะก็เป็นการสะท้อนพระราชจริยวัตรของพระองค์นะคะที่ร่วมกันดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรของพระองค์เพื่อให้คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นนิทรรศการชุดแรกนะคะชุดที่สองจะเป็นนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์นะคะเราใช้ชื่อว่าสายทานพื้นป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวของผู้ปฏิบัติจริงนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรที่เป็นผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวพระราชดำริในการดูแลผืนป่าและก็รักษาน้ำต้นน้ำลำธารนะคะในการที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะก็มีสี่ฐานนิทรรศการสำหรับชุดนี้นะคะก็จะมีเรื่องของกินจากป่านะคะการรักษาผืนป่าการรักษาพันธุกรรมพืชเอาไว้เนี่ยสร้างความหลากหลายและทำให้เขามีอาชีพและมีรายได้อย่างไรนะคะมีเรื่องข้าวปลาหยุกยาอาหารจากป่าเรื่องผ้าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้จากการเรียนรู้แล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้นะก็เป็นการมาเรียนรู้แล้วก็คนที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่นี้ก็จะได้แนวคิดได้ไอเดียเอาไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับวิถีของตนเองได้นะคะในส่วนที่สองส่วนถัดมาจะเป็นนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานภาคีความร่วมมือนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะเป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่ทำงานสนองโครงการพระราชดำริหรือว่าทำงานตามโครงการแนวพระราชดำรินะคะก็มาเรียนรู้กันได
1: ้
2: ที่สำคัญไม่ควรพลาดเลยกับคอกาแฟนะรอบนี้เรามีมากกว่า30ร้านกาแฟเพราะอะไรสิ่งที่ทั้งสองพระองค์ทำลงขึ้นไปพื้นที่ดอยที่ยากลำบากไปดูต้นกาแฟไปดูต้นชานำโกโก้มาปลูกในพื้นที่ที่สูงเนี่ยสร้างให้เกิดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็แผ่นดินนี้มหาศาลนะคะฉะนั้นนิทรรศการชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจากเรื่องราวที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักแล้วให้พระสงฆ์นิกรเอาไปประยุกต์ใช้ก็เกิดขึ้นในเรื่องของชากาแฟและโกโก้นะคะในรอบนี้มีมากกว่า30ร้านนะคะที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เปิดโอกาสให้พูดคุยและแลกเปลี่ยนบนเส้นทางการสร้างมูลค่าจากกาแฟและชาโกโก้นะก็มาชิมกันได้นะคะในงานนี้แล้วก็พิเศษวันที่13ก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกนะคะตั้งแต่เช้าก็คือ8โมงเช้าเราจะมีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์39รูปนะถวายเป็นพระราชกุศลสำหรับทั้งสองพระองค์ในเวลา8นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา14นาฬิกาเราก็จะมีกิจกรรมน้อมรำลึกพร้อมกับรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำโดยอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณดวงข้าวอัญชนาอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษสำหรับวันที่13แล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสำหรับสินค้าขาดทุนคือกำไรมีวันเดียวเท่านั้นก็คือวันที่13ตุลาคมนะมีตั้งแต่ราคา9บาทนะคะทุกร้านก็จะมีกิจกรรมนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจวันที่13เป็นพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกับกิจกรรมน้อมรำลึกก็คือวางดอกไม้หน้าพระบรมรูปของพระองค์ทั้งสองพระองค์ค่ะ
0: ค่ะยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
2: โอ้ยอีกเยอะมากค่ะของแผ่นดินน่าจะมีคนกำลังรอฟังอยู่ว่า
1: ใช่ค่ะ
2: วิชาของแผ่นดินมีอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะ
2: ทั้ง4วันนะคะมีมากกว่า16หลักสูตรนะคะก็
1: เยอะมาก
2: ใช่ค่ะก็จะมีทุกวันนะคะ4วันเลยนะคะสำหรับวันที่10ตุลานะคะก็วิชาแรกก็จะเป็นเรื่องราวของวานิลาไทยพืชเล็กแต่มูลค่าไม่เล็กนั่นเองนะคะคือมูลค่าเขาใหญ่โตมากก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้เวลา10โมงถึง12นาฬิกานะคะแล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30จะเป็นเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งกับการขยายพันธุ์นะคะอันนี้ปลูกง่ายปลูกในกระถางก็ได้นะคะอย่างท่านผู้จัดสามารถเอาพันหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกในกระถางสัก2ตามกระถางก็เก็บกินได้ตลอดปีค่ะ
1: ว้าวหน่อไม้ฝรั่งนะ
2: ใช่ค่ะจริงๆเราปลูกไว้สัก 2-3 กอก็ได้กินทั้งปีแล้วค่ะปลูกในกระถางแล้วก็เขาลักษณะต้นเขาก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะ
1: สวยอ่ะคล้ายๆไผ่อะไรนะคะที่
0: ไผ่มงคล
1: ไผ่มงคลอ่ะคล้ายๆเลย
2: ใช่ๆคล้ายๆค่ะ แล้วก็ใบเขาเล็กๆคล้ายผักชีอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: ค่ะ
1: ปลูกง่ายไหมคะหน่อไม้ฝรั่ง
2: ปลูกไม่ยากนะที่เราปลูกในกระถางก็ไม่ยากเกินไปค่ะ
1: ค่ะค่ะต่อไปค่ะ
2: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรนะกับอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตรดาวทูเอิร์ธฟาร์มเซนค่ะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะว่าเราปลูกแล้วเราก็ขายได้ยังไงเราทำให้ได้กำไรได้ยังไงมาร่วมกันเรียนรู้เรื่องของการคิดต้นทุนการวางแผนและการต่อยอดผลผลิตนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายสำหรับวันที่10จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์วานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้สำหรับคนที่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็มาเรียนรู้ได้เส้นทางของความหอมวานิลามาจากไหนนะคะก็จากอาจารย์สวนแม่หม่อนนะคะจากอาจารย์ภาพรโตอินสวนแม่มอนจังหวัดนครราชสีมานะคะวันที่11ก็4วิชาเช่นกันค่ะ10โมงถึง12นาฬิกาก็จะเป็นพลิกผลผลิตสร้างธุรกิจนะโดยอาจารย์ดร.ฉันทวันเอ็งชวนนะคะก็เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะอาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจากชุมพรนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ออกแบบผลผลิตไปสู่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้แล้วก็เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งจะเป็นโปรไบโอติกมีคุณหมักให้ดีนะคะดื่มได้คุณนะคะจากอาจารย์พิมพ์ใจเหมือนกันค่ะก็มาเรียนรู้นะคะว่าโปรไบโอติกมีผลยังไงผู้จัดทั้งสองหรือท่านผู้ฟังทางบ้านกำลังมีปัญหา
1: เรื่องสุขภาพ
2: กระเพาะอาหารหรือเปล่าระบบการขับถ่ายหรือเปล่านะมาเรียนรู้เรื่องโปรไบโอติกที่มีคุณนะคะมากผลผลิตที่มีอยู่ในครัวหรือหลังบ้านเราแล้วสร้างโปรไบโอติกจากธรรมชาติให้ดูแลสุขภาพร่างกายเรายังไงก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นรู้จักดินปลูกดินให้มีชีวิตคนนี้เป็นมืออาชีพในการสร้างดินให้มีชีวิตนะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ปวริศนะคะวงเครือสอนได้ค่ะอาจารย์มาจากสกลนครนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายก็จะเป็นพืชผลไทยสู่เมนูมัทฉะนะคะมัทฉะไม่ใช่ทำจากชาอย่างเดียวนะคะมีพืชพันธุ์ไทยสามารถทำมัทฉะได้ไม่ว่าจะเป็นตำลึงไม่ว่าจะเป็นใบเตยอะไรเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะแปรรูปพืชพันธุ์ที่มีลักษณะสีเขียวให้เป็นเมนูมัทฉะอร่อยอร่อยได้ค่ะ
1: นะคะใครที่ชอบมัทฉะนะลองไปดูน่าจะน่าสนใจนะเพราะว่าใบเตยเนี่ยมันหอมอยู่แล้วพอมาทำมัทฉะเนี่ยมันจะมีความหอมมันมีความรู้สึกว่าเวลาได้ดื่มชาที่มันมีความหอมอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะเราก็ไปได
2: ้
1: ค่ะวันที่12ค่ะ
2: ใจด้วยค่ะ
1: ค่ะ12ค่ะ
2: ว
1: ัน
2: ที่12ค่ะวิชาแรกก็จะเป็นสวนชวนเที่ยวสร้างรายได้นะอาจารย์จิตติมนต์อึ้งสถิตถาวรนะจากสวนสุขสัมผัสอันนี้เคยไปสวนอาจารย์มาแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นสวนที่อบอุ่นมากนะก็มาเรียนรู้ว่าเรามีแปลงเกษตรเล็กๆนะสำหรับคนที่มีแปลงเกษตรแล้วสนใจจะทำสวนเราให้เป็นที่ท่องเที่ยวมาพูดคุยกับอาจารย์ได้นะตั้งแต่10โมงเช้าถึง12นาฬิกานะคะ
1: ค
2: ่ะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งแต่วิชาที่2จะเป็น11นาฬิกาถึง12นาฬิกาครึ่งนะคะก็จะเป็นจากดินเก่าสู่ดินมีชีวิตก็คือเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะอาจารย์ปวริศจะมาถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการนั่นเองในการปรุงดินให้มีชีวิตนะคะแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็จะเป็นFarm to Table นะโดยอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะก็จะเป็นการจริงๆอันนี้อาจารย์จบพยาบาลเนาะแต่อาจารย์ก็มาทางเกษตรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าจากคุณค่าที่เราทำมันมาสู่บนโต๊ะอาหารที่มันมีมูลค่าได้อย่างไรมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็บ่ายวิชาสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการนะก็จะเป็นโยกดเฮาเมสนะคะก็เรียนรู้กับอาจารย์จิตติมนได้นะก็เป็นการเอาว่านหางจระเข้นะคะมาทำเป็นโยเกิร์ตร่วมกันให้มันมีเอกลักษณ์และอร่อยได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะกรุบกรุบค่ะ
2: กรุบกรุบค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันที่13ก็4วิชาเช่นกัน2วิชาแผ่นดินแล้วก็2วิชาปฏิบัติการนะคะก็10โมงเช้าถึง12นาฬิกาจะเป็นเกษตรนอกตำราใกล้เป็นแฟนคลับอาจารย์ปาชัยปัญหาอาจารย์กลับมาแล้วนะคะจากหลังจากที่อาจารย์ไปอยู่สกลนะคะอาจารย์ก็ไปปลูกปั้มที่นั่นแล้วก็นำองค์ความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเราได้เราแล้วนะคะตอนนี้ก็ใครเป็นแฟนคลับอาจารย์ก็ตามมาได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตอนบ่ายโมงครึ่งวิชาของแผ่นดินอีกวิชาหนึ่งก็จะเป็นกินอาหารเป็นยานะก็อันนี้มาเรียนรู้เรื่องราวของการใช้พืชพันธุ์ท้องถิ่นกินอย่างไรให้เป็นยาและกินอย่างไรให้เป็นอาหารที่อร่อยด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เวลา11นาฬิกาสำหรับอบรมปฏิบัติการนะคะก็จะเป็นการทำเรื่องน้ำนัวซอสผลไม้นะคะกับอาจารย์ละพัฒน์ รพัสดานะคะก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ว่าทำอย่างไรโดยใช้ผลไม้มาทำเป็นซอสเราไม่ต้องไปหาซื้อซอสเองแต่เราหาผลผลิตที่มีอยู่ในแปลงในสวนของเรามาทำเป็นซอสกินกันค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็วิชาฝึกอบรมปฏิบัติการวิชาสุดท้ายก็จะเป็นผักหวานนะคะขยายพันธุ์พืชเห็นผลนะคะโดยอาจารย์อัธพลแก้วอำไพอันนี้จะเป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสระบุรีที่นี่มีแปลงผักหวานเยอะมากนะปลูกทำธรรมชาติเขาปลูกขึ้นตลอดเวลาแล้วเราปลูกยังไงไม่ขึ้นมาเรียนรู้กับอาจารย์ได้ดูเทคนิคไงงะใหม่ๆจากอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นวิชาของแผ่นดินทั้งหมดเลยค่ะ
1: ค่ะท่านรองคะเรียนรู้ฟรีไหมคะทุกหลักสูตรเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
2: เรียนรู้ฟรีทุกหลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้คือเฉพาะวิชาของแผ่นดินนะคะในกำหนดการในรายละเอียดใน Facebook ในเว็บไซต์ยังมีวิชาที่อยู่ในฐานการเรียนรู้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และก็ฐานเรียนรู้เรื่องของกาแฟด้วยนะคะจะมีเวิร์คช็อปตลอดทั้งวันเลยค่ะเข้ามาช่วงไหนก็คือเปิดตั้งแต่8โมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะต้องลงทะเบียนไหมคะท่านรองคะ
2: ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะทุกวิชา
1: คือ walk in เข้าไปก็สามารถลงทะเบียนได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: walk in
2: เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะพื้นที่ด้านในเราจัดว่างมากค่ะวันรอบนี้ค่ะเพราะว่าเป็นงานมหกรรม4วันค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ที่พลาดไม่ได้สำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณน้องคุณหนูเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์5พิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะมีทั้งภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น3มิติม
1: ี
2: ทั้ง Immersive Art มีทั้งดิจิทัลอาร์ตมีเปิดให้เข้าชมแล้วก็มีอยู่1อาคารที่เรายังไม่เคยเปิดเลย
1: ค่ะ
2: รอบนี้เราก็จะเปิดให้เข้าชมค่ะ
0: ค่ะเป็นอาคารอะไรคะท่านรองคะ
2: เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ป่าดงคงไฟที่เราปรับปรุงใหม่ค่ะ
1: นี่พิพิธภัณฑ์ใหม่เลยนะเป็นตัวอาคารแล้วก็เย็นมากๆเลยนะคะใครที่เคยไปเนี่ยจะประทับใจแน่นอน
0: ค่ะ
1: ไปสองรอบแล้วอากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่อยากให้ท่านรองฝากเชิญชวนหน่อยค่ะว่าใครที่สนใจจะไปสามารถเดินทางได้ทางไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาร่วมกิจกรรมน้อมนำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569นะคะก็ตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะมีร้านค้ามีร้านอาหารมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะคะที่สำคัญอยากจะบอกอีกอันหนึ่งเรามีประกวดถ่ายภาพในความทรงจำด้วยมีของรางวัลและมีเงินรางวัลมอบให้ด้วยนะคะนี่ก็มาร่วมกันได้มีกิจกรรม Museum Point สแกนสะสมแต้มแรกของที่ระลึกในทุกๆจุดของเรานะมีกิจกรรมแชร์เช็คอินรับของที่ระลึกนะคะเรามีของที่ระลึกเยอะมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนคนไทยมาที่นี่นะคะพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินค่ะเข้ากรุงเทพนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเลยธรรมศาสตร์รังสิตมาประมาณ 5-6 กิโลก็จะถึงพิพิธภัณฑ์เกษตรนะคะอันนี้ก็จะมาไม่ยากค่ะสำหรับท่านที่มารถสาธารณะท่านสามารถมาลงรถที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปทุมธานีแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาเราจะมีรถนำชมของพิพิธภัณฑ์พาท่านเข้าจากถนนพหลโยธินเข้ามาได้ในพิพิธภัณฑ์นะคะสำหรับท่านที่เอารถมาเรามีพื้นที่จอดรถให้กับทุกท่านค่ะ
0: ค่ะในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็แนะนำไปที่นี่เลยค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีกับงานในความทรงจำนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณสำเภางามเฉยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะท่านรองค่ะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะ13:30 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาซึ่งวันนี้นะคะท่านก็จะคุยต่อเนื่องแหละเรื่องของการจัดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าท่านอาจารย์ทองเองก็จะไปตั้งบูธที่นั่นอยู่แล้วเรื่องของการนำต้นไม้มาฝากกันด้วยแล้วก็จะมีอะไรพิเศษแจกกับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยบ้านเดี๋ยวไปอัปเดตกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมเด็จเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุดโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศา

0: ค่ะ 13:36 น.ค่ะกับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันกับอาจารย์ทองธรรมดากันในเรื่องของการเกษตรนะคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่งานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติแล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าก็ใกล้ถึงเวลางานกันแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่กบ
1: ระหว่างรออาจารย์นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถทักทายกันได้นะคะวันนี้ใครจะฝากคำถามอาจารย์ทองเรามีเวลาแค่ประมาณ20นาทีได้เนา
0: ะ
1: ก็ฝากคำถามมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ทองก็จะมาคุยกันเรื่องของกล้วยหอมแดงใครเคยเห็นกล้วยหอมแดงอ้าวอัปเดตมาหน่อยนะคะคอมเมนต์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหน่อยค่ะว่ากล้วยหอมแดงรสชาติเป็นยังไงปลูกยากไหมแล้วใครปลูกแล้วรอดบ้างอัปเดตมาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดามาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ตอนนี้น้องส้มมาทำหน้าที่ดำเนินรายการวันแรกค่ะ
2: กลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไหมคะ
2: อยู่ครับอยู่คร
1: ับค่ะเตรียมความพร้อมโอ้จัดของอยู่วันนี้เอามากี่ตันคะ
2: ก็รอบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเรื่องของน้ำท่วมเนาะ
1: ค่ะ
2: จะเอามาไม่เยอะมากเอามาแค่5คันรถ
0: นี่ไม่เยอะ
1: ไม
0: ่
1: เยอะนะไม่เยอะเลย
2: กันแล้ว
1: ค่ะ5คันรถเนี่ยมีเป็นแบบมีเสริมพวกเมล็ดพันธุ์มาด้วยไหมคะ
2: อ๋อมีแน่นอนครับพวกเมล็ดพันธุ์นี่เราก็มีมาแจกให้กับแฟนเพลงแฟนรายการด้วยครับ
1: ทั่วทิศถิ่นไทยเนาะกติกาไม่ต้องยาก
2: มาจากจะแค่บอกอะไรล่ะ
1: คอนเซ็ปต์ของอาจารย์ทอง
2: ครับผม
1: สโลแกนสโลแกน
2: แล้วก็เนื่องจากวันที่13เนา
1: ะ
2: วันรำลึกถึงพ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับที่สวนที่ร้านนะครับก็จะมีต้นไม้ราคา9บาท
1: ค่ะ
2: นะครับให้กับคนที่มาซื้อของนะครับยกตัวอย่างเช่นส้มโอต้นละ9บาทมะนาวต้นละ9บาทอะไรอย่างเงี้ยนะก็วันที่13นะครับเราจะขาย9บาทนะครับแต่ท่านไม่ใช่จ้องจะมาซื้อ9บาทอย่างเดียวเนาะท่านก็ช่วยซื้ออย่างอื่นด้วยแล้วก็ซื้อ9บาทพ่วงไปอย่างเงี้ยเนาะ
1: คร
2: ับก็แบ่งๆกันนะเพราะว่ามีไม่เยอะนะครับมีมาประมาณ100กว่าต้น
1: อันนี้เฉพาะวันที่13วันเดียวนะคะอาจารย
2: ์ครับๆก็มาเลือกซื้อได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่น้องบอกว่ากล้วยหอมแดงเนาะกล้วยหอมแดงเนี่ยมีมาแค่10กว่าหน่อเน
1: าะมีมาด้วย
2: มีเพิ่งขยายได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่ารอบแรกที่เราไปซื้อมาปลูกเนี่ยมันนอละ500เน
1: า
2: ะ
1: ว้าวค่ะอาจารย์เอาพันธุ์มาจากไหนคะกล้วยหอมแดง
2: ก็เราก็ลูกศิษย์คนนึงอยู่ขอนแก่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เอามาขายให้นอละ500บาทแล้วเราก็มาปลูกขยายเสร็จแล้วก็เอามาที่งานตรงเนี้ยแล้วเราก็คิดว่าเราจะตั้งราคาสัก150บาท
1: ค่ะ
2: จาก500นะคงไม่แพงอ่ะ
1: ค่ะดันจะบอกอย่าบอกราคาเดี๋ยวผิดกฎ
2: อันนี้
1: แนะหลังไม้แนะหลังไม้
0: ค่ะอาจารย์แล้วกล้วยหอมแดง
2: อย่างที่
1: ค่ะ
2: พิเศษอะไรที่น้องบอกนะว่ากล้วยหอมเนี่ยมันชอบดินร่วนนะครับชอบชื้นไม่ชอบแฉะห้ามขังเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะลองพื้นด้วยขี้วัวนะครับเพราะว่าถ้าลองพื้นด้วยขี้วัวหรือปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงเนี่ยโอกาสกระจายพายจะเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะทำให้ดินเป็นดินร่วนๆนะครับดินเหนียวก็ปรุงให้เป็นดินร่วนแล้วก็ยกเป็นโคกขึ้นมาแล้วให้ปลูกนะครับไม่ใช่ประเภทไปขุดหลุมแล้วปลูกเลยแล้วเดี๋ยวมีอะไรมีปัญหาก็โทรมาแล้วอาจารย์ทำยังไงดีจะไปทำยังไงได้แล้วมันปลูกไม่ได้งานแล้ว
1: คือค่ะเวลาขุดหลุมเนี่ยคือห้ามขุดแล้วปลูกลงไป

0: ดูชื่นชมระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ทยอยตาย
1: ค่ะอาจารย์พออาจารย์เอารูปขึ้นเนี่ยทีมงานเอารูปขึ้นกล้วยหอมแดงคุณผู้ฟังเนี่ยทักทายมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าจองคุณข้าวหอมบอกว่าจองกล้วยหอมแดงค่ะอาจารย์และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณลันบอกว่าไม่เคยเห็นเลยอยากจะรู้ว่ารสชาติเนี่ยมันเหมือนหอมทองไหมคะ
0: รสชาติมีความหอมแต่จะหอมคนละอย่างนะมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: ค่ะ
0: แต
1: ่หวานนะคะหวานเท่าไหม
0: หวานนะหวานครับ
1: อ๋อหวานรับรองการันตีความหวานแต่ว่าความหอมอาจจะต่างกัน
0: สีสันจะออกต้นลำต้นเนี่ยคือสีแดงเลย
1: ค่ะ
0: ครับครับผม
1: อาจารย์แล้ว
0: ต้องบอกก่อนว่าไม่รับจอง
2: ค่ะค่ะมาก่อนได้ก่อนนะ
0: จองเนี่ยเป็นเรื่องแน่ๆเลยแล้วคนที่ไม่ได้ก็จะบ่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องมาลุ้นกันเอานะครับว่าใครมาก่อนได้ก่อนแล้วอย่าโทรมานะครับ
1: ค่ะไม่รับโทรด้วย
0: นะครับ
1: ช่วงนี้หญิง
0: อ่อนครับ
1: ช่วงนี้หญิง
2: จำนวนจำกัดเพิ่งเข้ามาได้10คน
0: จะมาอ้างว่าเป็นแฟนรายการเป็นเอฟซีอะไรไม่ต้องอ้าง
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าให้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวก็โดนบ่นอีก
1: ใช
0: ่ครับคร
1: ับแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆใครไปหาจานทองครั้งนี้เนี่ยมีของที่ระลึกให้นะคะจะเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นไม้ก็ต้องไปลุ้นกันเอานะ แต่ต้องตามสโลแกนอาจารย์ทองให้ได้นะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดคุณยังจำได้ไหม
2: เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุด
1: เมื่อก่อนเขาจะจำได้แม่นนะอันนี้ต้องเท้าความก่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาอาจารย์ทองถามนิดนึงค่ะว่าคุณผู้ฟังเขาฝากถามว่ากล้วยเจ้ากล้วยหอมแดงเนี่ยความโด่งเนี่ยจะเทียบเท่ากับกล้วยหอมทองไหมคะ
0: จำนวนดีจะมากกว่านะครับจำนวนดีจะมากกว่าส่วนผลก็ไม่ต่างกัน
1: ค่ะ
0: ก็จะต่างกันเรื่องของสีสันรสชาติหน่อย
1: ค่ะครับความนิยมในท้องตลาดนะคะอาจารย
0: ์ยังมีผลิตภัณฑ์น้อยมากก็เลยทำให้ยังไม่มีวางขายในตลาดเนาะแต่เอาไปวางขายเนี่ยจากสีสันที่โดดเด่นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหต้องแย่งกันนะ
1: โอ้อาจารย์นี่เป็นแบบอันนี้ใหม่เลยนะถ้ากบปลูกเนี่ยกบจะปลูกกล้วยหอมแดงแล้วมะม่วงอ่ะพันอะไรที่มันออกแดงๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วมันมีมะนาวที่มันออกแดงๆด้วยนะคุณ
0: จริงมีลูกมาขายด้วยนะมะนาวแดงเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยมะนาวแดงกล้วยหอมแดง
2: เซ็ตใช่ไหมคะ
1: แล้วมะม่วงอะไรนะคะอาจารย์ที่มันออกแดงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ช้างแดง
1: แ
0: ด
1: ง
0: แล้วก
1: ็
0: แดงจักรพรรดิ
1: แปลกแต่จริงนี่ขึ้นป้ายเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เรียกว่าสร้างรายได้สร้างรายได้ที่มันเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เป็นผลไม้ที่หายากแต่ว่าสามารถปลูกได้สามารถหามาปลูกได้แต่ว่าต้องไปในงานนี้เท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะ
2: ค่ะอาจารย์สำหรับในเรื่องของอากาศล่ะคะกล้วยหอมแดงตรงนี้เนี่ยดินคล้ายๆกับกล้วยหอมธรรมดาแล้วอากาศนี่คือปลูกได้ทุกภูมิอากาศเลยไหมคะ
0: ก็ร้อนชื้นนะครับก็เหมาะกับบ้านเรา
1: ใช่
0: ร้อนชื้นอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคในไม่ใช่ปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเราเปิดสายไปด้วยเลยได้ไหมคะเพราะว่าเวลาจำกัดเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรออาจารย์อยู่ด้วยนะคะวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์ทองจะมาไหมอาจารย์ทองจะมาไหมมาแน่นอนนะคะยกเว้นแต่ว่าเนี่ยอาจารย์แบบติดภารกิจแบบจริงๆเลยปกติแล้วท่านก็จะไม่ค่อยไปไหนหรอก
2: ค่ะดูเบอร์หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปิดสาย
1: 02-276-9718นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะเบอร์นี้สายว่างอยู่นะทีมงานหลังไมค์ของเราหล่อมากเลยค่ะต้องโทรเข้ามานะจะได้รู้ว่าหล่อแค่ไหนเสียงหล่อด้วยนะ น้องเอิร์ธราชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะ
2: ใช่นะคะ
0: ระหว่างรอสายเนา
1: ะ
0: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนา
2: ะ
0: ลองสัมภาษณ์ที่บอกตะกี้เนา
1: ะ
0: คืออยากให้มาเที่ยวงานนี้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของวิชาอบรมเนาะโอ้เป็นวิชาที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ที่รองสัมภาษณ์ได้พูดไปแล้วแล้วโดยเฉพาะวันที่12นะครับ12เนี่ยตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจารย์กิติมนหรือคุณดาเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ขอนแก่นเนาะคนนี้เก่งมากๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามารถทำหม่อนให้ออกต้นหนึ่งเป็น10กิโลเลยนะ
1: ว้าว
0: หม่อนดกมากดกจนกิ่งจะหักกันนะ
1: โอ้นี่น่าสนใจ

0: ที่บ้านนี่ว่าดกแล้วนะเราอยากได้ดกเป็นแบบว่ามองแทบไม่เห็นใบเลยแบบ
1: ขนาดนั้น
0: จริงนะเพราะว่ารสชาติดีด้วยอาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตก่อนเดี๋ยวขอขั้นก่อนมีสายมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะจากร้อยเอ็ดค่ะคุณคำพุร้อยเอ็ดสะกดผิดนะคุณรัชภาคไปที่คุณคำพุค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
2: ผมอยากถามว่าผมปลูกละมุดนี่มันออกดอกแล้วมันไม่ติดผลนี่มันจะทำยังไงครับ
0: ละมุด
3: มันออกดอกไม่ติดผลแล้วช่วงที่ออกดอกคุณทำยังไงกับมันบ้าง
2: ผมเอามาปลูกมันมีดอกมาแล้วก็ผมมาปลูกแล้ววันนี้ดอกชุดสองกำลังขึ้นกำลังจะบานผมอยากให้มันติดผลนะมันไม่ติดจะทำยังไงมันถึงจะติด
3: ชุดแรกที่ติดต้นมาคือร่วงไปหมดแล้ว
2: ครับผม
3: อันนี้เป็นชุดที่สอง
2: ครับผม
3: ดอกแล้วกำลังจะบาน
2: ครับ
3: ชุดแรกที่มันร่วงไปอย่าไปโทษตัวเองก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าพอเวลาเราลงไปปลูกใหม่เนี่ยรากมันสะเทือนนะครับรากมันสะเทือนโอกาสที่ดอกจะร่วงก็เป็นเรื่องของธรรมดาและการที่ไปเจอกระดินใหม่มันจะต้องปรับสภาพเนาะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังดอกเนี่ยหนึ่งคืออย่าลดน้ำเยอะนะครับแต่ก็ห้ามขาดน้ำ
2: ครับ
3: สองคือห้ามใส่ปุ๋ยเด็ดขาด
2: ครับ
3: นะฮะสามขณะที่ดอกบานห้ามฉีดยาหรือฮอร์โมนทุกชนิดเพราะมันจะทำให้ละอองเกสรเปียกและผสมไม่ติด
2: ครับ
3: นะครับก็คือถ้าจะฉีดต้องฉีดก่อนที่ดอกจะบานแล้วก็ดอกร่วงแล้วนะครับหลังจากนั้นค่อยฉีดนะครับแล้วถ้ากลัวว่ามันจะร่วงอีกก็หายาขั้วเหนียวไปฉีดช่วยมันครับครับผม
0: แล้วต้อง
2: อะไรขั้วเหนียวครับ
4: ยาขั้วเหนียวค่ะ
3: ยาขั้วเหนียวก็จะไปซื้อที่ร้านก็ได้ที่ร้านเขาก็มีขายเนาะไปถึงจะบอกเขาว่ายาขั้วเหนียว
2: ครับ
3: นะครับหรือถ้าจะทำเองก็เหล้าขาว50 ซีซีเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2 ช้อนน้ำตาล100 ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดช่วงเช้าแดดอ่อน
2: ครับ
3: ครับก็จะลดการหลุดร่วงได้ครับ
2: มะนาวก็ไม่เป็นดอกก็ปลูกแล้วมะนาวตอนมาไม่ออกดอกนี่ครับ
0: ปลูกนานยังคะ
3: ไม่ออกดอกก็เพราะว่า
2: ปลูกนาน
3: แล้วครับน้ำเยอะไปแล้วก็ถ้าจะใส่ปุ๋ยครอบมันก็ไม่ออกดอกก็ปลูกแล้วคือคุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันดอกค
0: ุ
3: ณได้ใส่ปุ๋ยอะไรให้มันมั่ง
0: ใส่ปุ๋ยอะไรไป
2: ไม่ใส่ปุ๋ยครับ
0: ไม่ใส่เลย
4: ปลูกธรรมชาติ
0: มันก็ไม่ออก
3: ผมก็จะถามกลับแล้วว่าคนปลูกกินข้าวไหม
0: ถูกใจ
2: กินอยู่ครับ
3: ถ้าคนปลูกกินข้าวครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยนะครับถ้าคนปลูกกินข้าวต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยถ้าปุ๋ยที่จะทำให้มันออกดอกก็คือปุ๋ย8/24/24นะครับวันหลังถ้ามีคนโทรมาถามอีกว่าทำไมไม่ออกดอกแล้วไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนี่ผมจะเรียกค่าปรับแล้วนะครับ
2: ครับครับ
0: โอเคนะคะไปปรับตามนี้เนาะ
2: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค
0: ่ะเดี๋ยวรอกินนะเผื่อมะนาวจะติดลูกนะคะแล้วก็ละมุดอีกนะคะเด
4: ี๋
0: ยวน
4: ี
0: ้คนละมุดที่หายากเหมือนกันนะอาจารย์เพราะว่าหลายบ้านก็ไม่ค่อยได้ปลูกแล้วละมุด
3: จริงๆละมุดไม่ได้ปลูกยากเนาะพืชปีอย่างโรคแมลงจะไม่เยอะ
0: มันอยู่ที่ความนิยมของท้องตลาดด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่ามันหายจากท้องตลาดไปค่อนข้างเยอะพอสมควร
3: มันเป็นฤดูกาลฮะอะไรบางช่วงก็จะไม่มีเนา
0: ะ
3: มันไม่ได้ออกทั้งปีเหมือนพวกกล้วยพวกฝรั่งพวกมะม่วงอะไรเงี้ยครับก็เลยดูว่ามันไม่ค่อยเยอะครับพอออกช่วงนี้เยอะนี่บางทีถูกมากเลยนะโลละ20 บาท
0: โอ้โหอาจารย์ช่วงนี้จะบอกว่าผลไม้ถูกมากๆลองกองมังคุดนะคะ
4: เรากิน
0: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่งถูก
4: แต่บางอย่างก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องของน้ำท่วมเนาะทำให้ท่วมหลายๆพื้นที่อันนี้ผักก็แพงก็มีเหมือนกัน
0: มันก็ยังไม่แพงมันก็ยังไม่ถึงว่าแพงขนาดนั้นนะแต่บางแค่บางพื้นที่เท่านั้นคือต้องบอกว่าบางพื้นที่เท่านั้น
4: ค่ะ
3: แล้วก็บางชนิด
0: ใช่แต่ว่าในภาพรวมปีนี้เนี่ย คนไทย2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่คุณไม่อยู่นะด
4: ิ
0: ฉันได้กินผลไม้ที่ถูกราคาถูกแล้วก็ทุเรียนก็ถูกคุณไม่ทัน
4: ดิฉันบอกเลยดิฉันเตรียมกลับมาเมืองไทยเพื่อมากินผลไม้ไทย
0: ผลไม้ไทยใช่ไหมคุณย้ำเบอร์ย้ำเบอร
4: ์โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟัง022769718นะคะ022769718โทรศัพท์เข้ามาสอบถามอาจารย์ได้นะน่าจะอีกสัก1-2สายนะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์ทองคะต่อค่ะกับเรื่องของ
3: งานสายของานต่ออีกนิดนะ
4: ครับค่ะ
3: วันที่12เนาะอาจารย์จิตติมนหรือคุณดาเนี่ยเนาะเกี่ยวกับเรื่องเขาจะมาเล่าเรื่องของสวนเขาสว
0: นหม่อนหม่อน
3: นะครับคือสวนดีมากนะครับแล้ววันที่13เนาะเขาจะวันที่12ช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องสวนช่วงบ่ายก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของโยเกิร์ตนะครับสอนให้ทำโยเกิร์ตกินเองนะครับเป็นคนที่เก่งมากเก่งหลายหลายเรื่องนะครับทำอะไรสารพัดรูปแบบแต่สอบถามได้ทุกเรื่องส่วนวันที่13ช่วงเช้าเจอกับอาจารย์ปา
0: อาจารย์ปามาแล้ว
3: อาจารย์ปาก็ลูกศิษย์ผม
0: ลูกศิษย์อาจารย์ทองนี่แหละ
3: ใช่ก็เก่งคิดว่าเป็นคนเก่งคนนึงแต่แล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะช่วงบ่ายอาจารย์การบ่าย 2:30 ถึง 4:00 เนี่ยเจอกับอาจารย์อัตพลผมจะเรียกแกว่าดร.อัตคนนี้เก่งเรื่องผักหวานมาก
0: อาจารย์
3: การปลูกผักหวานป่าทำยังไงไม่ให้ตายนอกจากนั้นเนี่ยแกยังเอาผักหวานป่าไปทำข้าวเกรียบ
0: เห็นบ่อยเห็นเยอะ
3: งานนี้น่าจะมีมาให้กินด้วยข้าวเกรียบผักหวานป่า
0: จะติดตามไปเดี๋ยวจะ
3: ทำเร
0: ื่อง
3: ผักหวานป่าทำชาผักหวานป่าทำอะไรคนนี้ก็ลูกศิษย์ผมเหมือนกันเขาเก่งคนนี้ก็เก่งมาก
0: ค่ะอาจารย
3: ์วันที่12-13
4: ก็ยังเดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์สักครู่นะคะ
0: มีสายเข้ามา
4: สายค
0: ่
4: ะ
0: แต่ชัดเชิงเซาค่ะคุณศักดิ์คุณทวีศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ผมขอคุยกับอาจารย์ทองหน่อยครับ
0: จ้าเชิญเลยค่ะ
1: ผมถามอาจารย์ทองว่ารู้จักไอ้ต้นไม้ของอินโดนีเซียไหมครับ
4: ต้นไหน
0: ต้นอะไรคะ
1: คีเปครับ
4: คีเปโออ
0: าจารย์ค่ะ
3: สวนก็มีปลูกครับ
0: แล้วยังไงต่อคะคุณทวีศักดิ
1: ์ผมอยากทราบการดูแลรักษาผม
0: ปลูก
1: มาแล้วยิ่งปลูกมันยิ่งเล็กลงนะ
4: อ๋อยิ่งปลูกยิ่งเล็ก
0: ต้นอะไรนะคะ
4: คีเปย
1: ์คีเปย์ครับ
0: คีเปย
4: ์คือหอมๆใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ยิ่งปลูกยิ่งเล็กลง
1: ครับ
3: โอ้คุณเป็นคนแรกในโลกเลยนะน่ะ
1: ครับ
3: ต้นไม้นี่ถ้ามันไม่โตขึ้นมันก็เท่าเดิมนะ
1: มันเล็กลงนะมันหดลง
3: ถ้าเล็กลงเนี่ยแสดงว่าคุณนี่จะต้องมีอะไรพิเศษแล้วล่ะที่ไปทำให้ต้นไม้เล็กลงได้
1: ไม่ใช่ครับ
3: คุณได้
1: ผมก็ดูแลอย่าง
3: ด
1: ี
3: ครับปลูกไหมคุณได้เตรียมดินก่อนปลูกไหมเตรียมดินก่อนปลูกไหม
1: เตรียมก่อนครับ
3: เตรียมยังไง
1: ซื้อดินซื้อมาแล้วมาผสมอีกนะ
3: ซื้อดินปลูกมา
1: ครับ
3: เตรียมดินอย่างดีเลยเนาะซื้อดินสูงผสมร่วง
1: คือดินอย่าง
3: นั้นผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าดินถุงที่ซื้อมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้
1: นะครับ
0: มันต้องเตรียมยังไงคะอาจารย
3: ์ดินถุงเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้หมักเนาะ
0: ค่ะ
3: เขาเอาอะไรมาผสมแล้วก็ใส่ถุงเย็ดมาขายเลยนะครับพอเราไปปลูกเนี่ยมันจะเกิดการหมักเนาะพอเรารดน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดต้นไม้ก็จะไม่โตนะครับบางทีก็เหลืองแล้วก็ตายนะครับของบุญไม่เหลืองแล้วก็ไม่ถึงกับตายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเนาะ
1: ผมหมักแล้วทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนนะ
3: หมักยังไง
1: ก็ใส่กองมาคุกแล้วก็หมักแล้วเอาผ้าไปติดคลุมแล้วก็เวลาจะปลูกก็เอาไปเสริมไอ้ดินที่ตรงที่ปลูกไปอ่ะ
3: แล้วดินเดิมคุณเป็นดินอะไร
1: ดินธรรมดาเนี่ยครับ
3: ดินธรรมดาผมรู้ครับ
0: อาจารย์
3: ดินเหนียวดินร่วนดินทราย
0: อาจารย์ถ้าเริ่มใหม่เลยถ้าสมมติว่าต้องเริ่มใหม่เลยคุณทวีศักดิ์ต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะแนะนำเลยค
3: ่ะจริงๆต้นไม้ครับดินร่วนเน
0: า
3: ะ
0: ดินร่วน
3: ถ้าดีจะเป็นดินร่วนก็ทำโคกหน่อยก็ดีมันชอบดินไม่ชอบแฉะนะคร
1: ับ แล้วก็ทำโคก
3: ของเก่าผสมร่วมไปคร
1: ับ ผมทำโคกไม่ถูกเลยนะครับประมาณพูดปีครับ
0: ค่ะ
3: แล้วเวลาปลูกอย่าปลูกลึกปลูกเสมอดินเดิมในถุงแล้วก็ดูด้วยว่าต้นที่เราซื้อมารากขดไหม
1: ไม่ขดครับ
3: แล้วคุณต้องลึกกว่า
1: ไม่ลึกครับเสมออ
3: ย่างนี
1: ้เสมอหน้าดิน
3: โตมาหลังไม้เวลามันจะหมดเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแล้ว
3: ไม่ได้มันไม่ถ้าทำถูกทุกอย่างแล้วไม่โตมันเป็นไปไม่ได
0: ้
1: คือผมขอเบอร์
0: ได้ได้เดี๋ยวคุณทวีศักดิ์ฟังทางวิทยุนะถือสายหรอกฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายเลยค่ะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะใช่แล้วค่ะใช่ค่ะ
3: ฝากมาเที่ยวงานกันเนาะวันที่10ถึง13แล้วก็อย่าลืมมาฟังอบรมเนาะมีวิชาของแผ่นดิน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ความรู้เยอะแยะนะครับท้ายสุดก็คือถ้าใครมีปัญหาโทรมาหาผมที่0611242859 0611242859 8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นนะครับโทรมาได้แล้วเบอร์นี้เป็น ID ไลน์เนาะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์มาผมได้นะครับผมจะได้เห็นภาพจะได้รู้ว่าคุณทำผิดยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานวันที่10ถึง13ครับมาเจอกันที่งานได้ครับแล้วก็มารับของแจกแล้วก็มารับมาซื้อสินค้าเอาบาทได้ครับครับผม
0: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
0: สวัสดีค
4: ่
0: ะ
4: ค่ะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะตามคอนเซ็ปต์ของอาจารย์นั่นเองค่
0: ะ
4: ติดตามรายการทุกที่ถิ่นไทยได้ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่ายสองนะคะส่วนวันนี้นะคะดิฉันเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
0: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมทุนชัยคำรอดนะคะแล้วก็สายชนีสังแล้วก็ยังมีรัชภาครัตนบ้างกรวยค่ะคุณแดนอัคคเดชคัมภีระนะคะลาไปก่อนค่ะคุณฟิวเดชตอนชัยสดาด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
7: นางสาวสิริพรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
8: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม55 บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมรถยนต์75 บาทและรถจักรยานยนต์35 บาททางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30 พฤศจิกายน 2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
1: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2 วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะโฮเป็นเวลา2 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะโฮเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะโฮมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1 คนลดน้อย100 คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: เยมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะเยม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
5: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรี

0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะมาแจ้งจับมันเหรอแก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันเกิดขึ้นได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมึงคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะในช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารที่ทางครม.รับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ8แห่งค่ะตามข้อเสนอกพอ.ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมพลังงานอาหารการแพทย์และโลจิสติกส์นะคะหวังดึงดูดการลงทุนต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการจ้างงานกระจายรายได้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวโพธิ์ทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.ก็มีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเขตส่งเสริมจำนวน8แห่งค่ะตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอ.เสนอนะคะได้แก่1นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี2ส่วนอุตสาหกรรม3ส่วน4 Industrial Park 2 3อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารบางปะกงกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟไทยยั่งยืน4นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ5นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางจังหวัดระยอง6ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสุขภาพครบวงจรไลฟ์สเฟียร์พัทยา7สถานีLNG มาบตาพุธแห่งที่2ค่ะและ8 Smart Logistics ฉะเชิงเทรานะคะซึ่งการประกาศจะตั้งเขตส่งเสริมจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับสิทธิประโยชน์รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ.ศ. 2561ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายขนาดเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังพื้นที่โดยรอบนะคะรวมถึงส่งเสริมการจ้างงานของคนในชุมชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกพื้นที่โครงการเช่นถนนระบบน้ำระบบไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองนะคะทั้งนี้ค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับการลงทุนในภายในพื้นที่ EEC และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเมืองโดยรอบค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะการจัดตั้งเขตส่งเสริมจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารให้กับประเทศและชุมชนนะคะผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มการผลิตเกษตรแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรมูลค่าเพิ่มค่ะสำหรับด้านพลังงานนะคะการจัดตั้งสถานี LNG มาบตาพุธแห่งที่2จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเนื่องจากก๊าซธรรมชาติ LNG เป็นพลังงานสะอาดเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินและน้ำมันเตาค่ะคุณผู้ฟังส่วนการพัฒนาสมาร์ทโลจิสติกจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดนะคะลดการสูญเสียในกระบวนการโลจิสติกอย่างเช่นการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าเกินความจำเป็นค่ะหรือความเสียหายของสินค้าซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรของประเทศโดยรวมค่ะเดี๋ยวมาติดตามอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันในช่วงนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าแก้มลิงเพิ่มพื้นที่รับกักเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะโดยวันที่7ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยได้มอบหมายให้สำนักงานสถานการณ์น้ำแห่งชาติสธนช.ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มพื้นที่รองรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงน้ำหลากนะคะและกักเก็บไว้ในช่วงฤดูแล้งค่ะคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงข้อเสนอนะคะในการพัฒนาโครงการแก้มลิงในพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครนะคะว่าได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่หากสามารถดำเนินการได้รัฐบาลพร้อม
การดำเนินการสนับสนุนนะคะสำหรับโครงการแก้มลิงและการเก็บกักน้ำทั่วประเทศกรมชลประทานมีแผนดำเนินการอยู่แล้วค่ะโดยร่วมมือกับจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆและรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนะคะซึ่งท่านนายกก็เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำไม่ควรมุ่งเพียงการเร่งระบายน้ำเมื่อมีปริมาณน้ำมากแต่ควรที่จะสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ค่ะโดยในช่วงน้ำหลากนะคะให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะโดยมีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวพร้อมเดินหน้าการเพิ่มพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์ในช่วงของน้ำหลากแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งค่ะคุณฟังนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะรดีหงสากุลรับหน้าที่เป็นการมาติดตามข่าวสารจากปภ.เร่งส่งข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้ธนาคารออมสินนะคะเตรียมโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนกลุ่มแรกค่ะภายในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะคะพร้อมชี้แจงกรณีบ้านเช่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาตามจริงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวสัตติธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาภัยหรือปภ.ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีว่าปภ.ได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังโดยข้อมูลล่าสุดนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบและส่งให้กับทางธนาคารออมสินแล้วค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 14,053 ครัวเรือนนะคะคิดเป็นวงเงินเยียวยารวมกว่า94ล้านบาทค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการนะคะโดยประชาชนกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะคะภาพรวมของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางร้านในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและนนทบุรีมีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังสำหรับข้อสงสัยนะคะในเรื่องการลงทะเบียนของผู้เช่าบ้านปภ.ชี้แจงนะคะว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้เลยค่ะส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่ว่าแบ่งซอยเป็นหลายห้องเช่านะคะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอายุอาศัยแล้วก็จะรับผลกระทบจริงคุณผู้ฟังผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ค่ะจะรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ค่ะที่สายด่วนนิรภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศกันบ้างก็เผยในเรื่องของภาครัฐเอกชนตอบรับ9ประการช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะย้ำลดภาระบรรเทาทุกข์ช่วยประชาชนฟื้นตัวหลังน้ำลดนะคะโดยวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานข้าการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9ประการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะว่าจากข้อมูลนะวันที่6ตุลาคม2565ก็มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้สิทธิ์นะคะมาตรการของโฮมโปร11,185รายนะคะพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วคุณผู้ฟังซึ่งรัฐมนตรีสมัยก็บอกนะว่าในด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาตั้งแต่วันที่27กันยายน2509แล้วค่ะโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197นะคะและวันนี้จะมีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้มีการประสานทางกรมการค้าภายในตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมค่ะไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนนะคะส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันนะคะลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20แล้วก็รับประกันคุณภาพสี1ปีค่ะคุณผู้ฟังโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหานะคะในเรื่องของคิวซ่อมแล้วก็การจัดหาอะไหล่นะคะด้านภาระหนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยนะคะลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้ค่ะแล้วก็สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะคะส่วนทาง
คปภ.ได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วนนะคะ1186ค่ะขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อเลยค่ะมีส่วนลดในเรื่องของค่าอะไรค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีเลยนะคะตามเงื่อนไขแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือจะเป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยนะคะได้กำชับให้ทางผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าแล้วก็รีบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมนะคะพร้อมชี้แจงนั้นหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุวิสัยนะคะว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นนะคะเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าค่ะส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติแล้วก็ซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดแล้วก็เข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ทางท้องถิ่นและสำนักงานเขตตรวจสอบความเสียหายและหลักฐานประกอบเป็นรายกรณีค่ะคุณผู้ฟังด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะผู้ประกอบธุรกิจหลายรายค่ะขานรับนโยบายจัดเคมจัดแคมเปญนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทค่ะและสร้างและสำรวจนะคะปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์นะคะซัมซุงยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50นะคะถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะส่วนคิวช่างเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงวันที่10ตุลาคม2569เป้าหมาย50หลังนะคะพร้อมบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีค่ะนอกจากนี้นะคะเรียวมีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นนะคะแล้วก็ลดค่าอะไหล่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้านของ Oppo นะคะก็ได้มีการเปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทนะคะขณะที่ไทยวัสดุลดราคาอุปกรณ์รับมือในเรื่องของฟื้นฟูหลังน้ำท่วมคุณผู้ฟังแล้วก็ Power Buy รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุดนะคะ 10,000 บาททั้งนี้นะคะให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะซึ่งรัฐมนตรีสมัยก็บอกเพิ่มเติมว่าทางสคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตแล้วก็บริการอื่นๆนะคะเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในวันที่7ตุลาคมนะคะ2569ที่ผ่านมาก็เพื่อเป็นการติดตามนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้โดยสารที่รับผลกระทบจากปัญหาเนาะเที่ยวบินแล้วก็สัมภาระตกค้างเป้าหมายก็คือช่วยลดภาระให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วนะคะซึ่งทางสคบเนี่ยติดตามทั้งการเข้าถึงความช่วยเหลือแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่ติดขัดนะคะขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนค่ะหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะแจ้งที่สายด่วนเลยค่ะสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือว่าสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

ขมิ้นบ้านเราเนี่ยเนาะก็จะเรียกโดนตานะคะโดนตาซึ่งก็เป็นโดนเนี่ยเขาบอกว่าโดนก็เหมือนกับปู่ย่าตายายอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็ประเพณีแซนโดนตาเนี่ยจึงหมายถึงประเพณีการเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษนะคะที่นับได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญนะที่คนไทยเชื้อสายเขมรมีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานค่ะขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมแซนโดนตานะคะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเส้นไหว้นะคะคุณผู้ฟังของข้าวหวานอะไรต่างๆนะคุณผู้ฟังเนาะหัวมงหัวหมูไก่ต้มขนมข้าวหวานต่างๆนะคะมีการเส้นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านเส้นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้านนะคะประกอบพิธีกรรมแซนโดนตาที่บ้านนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมบายเบนนะคะแล้วก็จะประกอบพิธีกรรมที่วัดนะคะซึ่งพิธีการประกอบพิธีแซนโดนตาบางท้องถิ่นอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยบางบ้านเนาะบางครอบครัวเขาจัดใหญ่นะคุณผู้ฟังที่บ้านหนูเนี่ยก็เขมรกันเนาะพูดภาษาเขมรเราไม่ใช่คนเขมรนะแต่เราเป็นคนไทยที่พูดภาษาเขมรพื้นบ้านนะคะซึ่งที่บ้านหนูเนี่ยอยู่ที่กระเดื่องนะบ้านกระเดื่องตำบลสองห้องคุณว่าโอ้ออกเสียงชัดไปหน่อยที่บ้านกระเดื่องเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าแบบมีขโมยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะจัดค่อนข้างที่ใจใหญ่หน่อยแต่ที่บ้านหนูเนี่ยที่อยู่มานะที่ปู่ย่าพาทำมาเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยจะไม่ได้ทำใหญ่เหมือนบ้านอื่นๆนะคะก็อย่างก่อนวันที่10วันโดนตาที่เราจะไปทำบุญที่วัดเนี่ยตอนเย็นเนี่ยเราจะทำอยู่ที่บ้านก่อนจะมีการเส้นอยู่ที่บ้านเอาข้าวปลาอาหารขนมของกินข้าวหวานเนี่ยใส่ถาดเป็นถ้วยเล็กๆใส่ถาดจุดธูปจุดเทียนเรียกให้มากินย่าเนี่ยจะพาทำจุดใส่จานใส่ถาดไว้เนาะไว้ที่ห้องครัวแล้วก็ปิดประตูแล้วก็บอกขึ้นนั้นว่าให้นอนให้นอนให้หลับได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องตื่นมาพอเช้ามาวันพระก็ไปทำบุญแซนโดนตากันที่วัดนะคะแต่ว่าอันนี้คือที่บ้านเราที่ไม่ได้ทำใหญ่เนาะทำแบบนิดๆหน่อยๆที่บ้านเรานะคะตามที่ปู่ย่าตายายพาทำมาแต่บางบ้านโอ้โหคุณผู้ฟังจะต้องเอารูปบรรพบุรุษที่เสียชีวิตมาแล้วเนี่ยมาตั้งนะตั้งไว้เรียงกันมีเหล้าปลาอาหารขนมข้าวหวานเยอะแยะมากมายปูเสือปูที่นอนกลางทำค่อนข้างใหญ่บางบ้านญาติพี่น้องไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องกลับมารวมตัวกันเปิดเพลงเปิดเครื่องเสียงรำเต้นกันสนุกสนานในบ้านนะคะพร้อมกับครอบครัวสมาชิกในบ้านนะคะบางคนสมมติว่าเราจะมีแบบว่าเป็นคนที่พาทำเนี่ยคนหนึ่งเนาะแล้วก็คนที่ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้ๆก็จะมารวมตัวกันนะคะจัดอยู่ที่บ้านหลังใหญ่นั้นที่เป็นอาจจะเป็นบ้านของบรรพบุรุษหรือว่าบ้านที่มีคนแก่คนเฒ่าอยู่นะคะก็จะจัดงานกันบางบ้านก็ทำเล็กๆน้อยๆเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าบางบ้านก็ค่อนข้างจัดใหญ่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่เขาทำสืบทอดกันมาจริงๆต้นตระกูลเราก็อาจจะทำใหญ่มาแหละแต่พอมาถึงเราเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วนะคะก็ทำแบบพอได้ทำบุญเนาะให้บรรพบุรุษเขาบอกว่าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยไม่ได้ทำบุญให้บรรพบุรุษเนี่ยก็เหมือนกับผีปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับแปลว่าโอ๊ยไม่มีใครทำบุญหาเลยไม่มีข้าวกินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็วันศาสตร์ของคนไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยมันจะมีอยู่2วันก็คือเบนตุยเนาะเบนตุยก็วันพระก่อนหน้าเนี่ยนะคะเบนตุยแล้วก็มาวันพระที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเบนธมนะคะเบนตุยก็เหมือนกับศาสตร์เล็กอะนะคะคุณผู้ฟังขึ้น15ค่ําเดือน10นะคะวันขึ้น15ค่ําเดือน10พอเบนธมเนี่ยก็จะมาในวันที่ตรงกับแรม15ค่ําเดือน10นะขึ้น15ค่ํากับแรม15ค่ํานะคุณผู้ฟังประเพณีแซนโดนตาเนี่ยมีความเป็นมายาวนานค่ะโดยมีถ้าพูดถึงต้นกําเนิดนะคุณผู้ฟังโดยมีพระเจ้าพิมพิสารนะคะเป็นต้นกําเนิดของแนวความคิดของประเพณีโดยชาวเขมรเนี่ยเห็นแนวทางในการจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับผลบุญที่อุทิศไปให้ทำให้ทุกเวทนาจากบ่วงกรรมเนี่ยมีความบรรเทาการแผ่เมตตาสามารถอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษหรือว่าผีต่างๆได้การแผ่เมตตาไปยังสามารถที่จะส่งให้ผีได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหลายด้วยการอุทิศส่วนกุศลนั้นก็สามารถทำได้หลายวิธีนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการกรวดน้ำขณะทำพิธีแซนโดนตาที่บ้านการแผ่เมตตาในการทำพิธีวันศาสตร์นะคะแต่ว่าวิธีที่

เพราะว่าสามารถส่งบุญส่วนกุศลต่างๆเนี่ยไปถึงผีหรือว่าญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปได้แล้วแน่นอนเนี่ยก็คือการกรวดน้ำนะคะขณะที่พระสวดบทยะถานั่นเองค่ะแต่การอุทิศส่วนกุศลวิธีนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจิตใจที่แน่วแน่นะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดพลังเนาะที่จะสามารถส่งถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้นะคะก็บ้านเราเนี่ยก็มีการจัดประเพณีหรือว่าพิธีแซนโดนตาขึ้นนะคะสืบทอดกันต่อๆมานะคุณผู้ฟังซึ่งก็เชื่อว่าในยุคของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังคงมีทําอยู่นะคะหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันจริงๆน้องๆเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังก็ควรที่จะสืบทอดไว้นะคะเพราะว่าวันหนึ่งที่คนที่พาเราทําเนี่ยเค้าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราเนี่ยเสียชีวิตไปเรื่อยๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะถ้าไม่มีลูกหลานที่จะมาสืบทอดเนี่ยประเพณีเหล่านี้เนี่ยก็จะห่างหายไปนะคะจะเลือนหายไปฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยพาลูกๆหลานเนี่ยเด็กเล็กเด็กแดงเนี่ยมาดูพิธีกรรมต่างๆมาหัดให้เขาได้เห็นได้ดูมาเล่าให้เขาฟังนะคะเขาจะได้มีความเชื่ออย่างหนูเนี่ยก็ฟังมาจากปู่ย่าตายายนี่แหละนะคะแล้วก็ได้ทำแต่ว่าพอเอาจริงๆพอเราโตมาแบบนี้เนี่ยก็ทำงานอยู่แต่ในเมืองก็ไม่ได้ทำหรอกที่บ้านแต่ว่าก็จะมีป้ามีแม่มีอะไรเขาทำกันอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ทำในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทำบุญด้วยใจแล้วกันทุกคุณผู้ฟังเนาะก็ให้ที่บ้านเขาได้ทำกันไปนะคะเพราะว่าวันแซนลุนตาแต่ต้องบอกว่าแซนลุนตาเนี่ยบางพื้นที่นะหน่วยงานบางบริษัทเขาหยุดงานเลยนะอย่างที่สุรินเนี่ยที่สุรินนะคะหรือว่าบางบริษัทในบุรีรัมย์ของเราเนี่ยเขาหยุดงานให้ลูกน้องเนี่ยไปแซนลนตาเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่จะต้องหยุดให้คนเนี่ยไปทำบุญให้บรรพบุรุษนั่นเองนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการอะไรปกติทั่วไปนะคะก็แล้วแต่พื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญเนาะคุณผู้ฟังที่นำมาบอกเล่านะคะพูดถึงใบเบนหมายถึงอะไรเนาะคุณผู้ฟังเนาะในงานแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษเนี่ยเขามีใบเบนนะคะใบเบนเนี่ยหมายถึงข้าวสาดกระยาสาดนะคะนอกจากประเพณีแซนโดนตาจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายรองของการออกกุศโลบายของบรรพบุรุษก็คือการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่จะแสดงต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อให้ลูกหลานเนี่ยญาติมิตรเนี่ยได้มารู้จักกันมาสร้างความสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าบางบ้านก็ออกกันไปแยกกันครอบครัวกันออกไปไม่ได้เจอกันนานๆกลับมาเจอกันทีมีลูกมีหลานอาจจะไม่เคยได้รู้จักกันก็ได้มารู้จักกันในงานประเพณีนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีเนาะที่นำมาบอกเล่าจริงๆเราก็เล่าเป็นประจำทุกปีแหละนะคะแต่ก็บางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังนะคะก็มาเล่าให้ฟังกันนะคะก็เป็นงานบุญงานประเพณีในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะนำมาเล่ากันในวันนี้นะคะทักทายทาง Facebook Live หน่อยนะคะทักทายแม่บุญเรียนที่รักสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะคะวันนี้แดดจ้าแดดจัดเนาะแดดจัดทั้งวันเลยนะคะป้าบรรเทาสวัสดียามบ่ายค่ะป้าบรรเทาที่ชุมชนโคกระเวียงมีลมหนาวมาแล้วขอฟังเพลงรักข้ามคลองของอานัทเดี๋ยวดูให้เนาะดูกันนะทักทายไปยังพี่ดิเรกสรวนสันด้วยนะคะคุณแม่บุญเรียนบอกว่าปลายฝนต้นหนาวหาดอกแคมาแกงส้มกินกันนะคะกินกันเป็นไข้ช่วงปลายฝนอ๋อคนแก่แต่ก่อนเขาพาว่ามาอ๋อช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยไปเก็บดอกแคมาแกงส้มกินนะกันเป็นไข้ได้เนาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะจ๊ะติดตามเราฟังกันอยู่แล้วก็ทักทายกันเข้ามาก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเราฟังในทุกๆพื้นที่เลยนะคะวันนี้เข้ารายการมาก็พูดเลยเนาะพูดถึงเรื่องงานบุญงานประเพณีกันเลยอ่ะเดี๋ยวดูทางททเขามีงานอะไรให้ประชาสัมพันธ์เนาะช่วงนี้เมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปเดินตลาดลิ้นสิทธิ์โปรแฟร์ที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คุณโบฟังโอ้งานดีมากๆเลยงานนี้ไปแล้วอยากจะซื้อทุกอย่างเลยคุณโบฟังเชิญชวนหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปชิมไปช็อปไปชมสินค้าของดีของเด่นนะคะอาหารการกินเยอะแยะมากมายเลยคุณโบฟังคะที่ตลาดแห่งนี้เนาะคุณโบฟังเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะสายกินเนี่ยต้องไปเลยค่ะไปพบกับร้านเด็ดร้านดังจากดาราหลายท่านก็มาที่นี่นะคะซึ่งก็เชื่อว่าตลาดลิ้นติด
ปรแฟร์นะคะมีเมนูติดดาวนะเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ไปเนี่ยผลไม้มีซูชิมีน้ำผลไม้มีเม็ดมีถั่วมีถั่วต่างๆคุณผู้ฟังอร่อยแล้วก็หลากหลายมากเลยเมื่อวานนี้เนี่ยไปเห็นเนี่ยมีหมูสเต็กนะคะมีเนื้อทอดคุณผู้ฟังเมนูมันเยอะมากเลยอ่ะเมื่อวานนี้ก็ไปกินผักโขมอบชีสอร่อยมากราคาถูก39.3 บาทคุณผู้ฟังใครอยากไปเดินนะอยู่ตรงบริเวณอีเวนต์ฮอลล์นะคะประตู5นะคะทางศูนย์อาหารนะคะคุณผู้ฟังของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังกับตลาดลิ้นติดโปรแฟร์นะคะเมนูติดดาวที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์มหากรรมอาหารที่มาจัดให้ทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวกันนะคะก็ไปตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมานะไปจนถึงที่11วันนี้ที่8แล้วนะ8 9 10 11เหลือเวลาอีก 3-4 วันไปกันให้ได้คุณผู้ฟังคะเพราะเราไปมาแล้วมันดีจริงๆเลยอยากจะมาเชิญชวนทุกท่านให้ไปกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เดี๋ยวพอจบจากงานที่ทวีกิจเนาะที่โรบินสันเขาก็มีนะร้านอร่อยติดแอร์ยกทัพร้านดังเสิร์ฟความแซ่บถึงบุรีรัมย์เช่นเดียวกันสายกินเตรียมตัวให้พร้อมกับมหากรรมความอร่อยคุณผู้ฟังจะไม่ให้เราอ้วนได้ยังไงเนาะเพราะตลาดของกินมันเยอะแบบนี้นี่เองที่โรบินสันเนี่ยก็จะมีตลาดอร่อยติดแอร์เนาะครบอร่อยครบจบในห้างคุณผู้ฟังนี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยอาหารของดีของเด่นเช่นเดียวกันนะคะก็เปิดตั้งแต่วันนี้เนี่ยวันนี้วันแรกเลย 8-14 ตุลาคมที่ลานโปรโมชั่นชั้น1โรบินสันไลฟ์สไตล์นะใครอยู่ใกล้โรบินสันก็ไปโรบินสันใครอยู่ใกล้ทวีกิจก็มาเที่ยวทวีกิจเนาะอ่ะก็ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวงานตลาดของดีของเด่นของอร่อยนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกันนะคะกับรายการบุรีรัมย์สระแองของเราในบ่ายวันนี้วันนี้มองดูเวลาพูดไปเยอะและเวลาหมดพอดีนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกันไว้ผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาจากป้าบรรเทาสำราญก็แล้วกันค่ะป้าบรรเทาอยากฟังเพลงรักข้ามคลองเนาะรักข้ามคลองเดี๋ยวหาก่อนนะของอานัทใช่ไหมคะเดี๋ยวจัดหนึ่งผลงานเพลงนี้ทิ้งท้ายกันช่วงท้ายรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
8: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศีลรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
9: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง จัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเป็นกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทอรายงาน
1: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
10: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คือคลิปเรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะโดยวันนี้สวทยศธรเป็นแม่ขายผลิตรายการนะคะออากาศวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 16:10 นไปจนถึงเวลา 16:30 นนะคะหลังจากนั้นทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยสวทเบตงผลิตรายการนะคะทุกท่านสามารถรับชมและรับฟังรายการได้ผ่านทางสถานีวิทยุทั้ง9สถานีอีสานตอนล่างของเราได้เลยนะคะทั้งจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะวันนี้พบกับเรา2คนเช่นเคยค่ะกับดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลค่ะ
1: ค่ะและดิฉันกิตติกาสิริรัตนชาติค่ะเมื่อสักครู่นี้ตกใจนึกว่าเอ๊ะเข้ารายการได้ยัง
0: คะมีความตะกุกตะกักกันเล็กน้อยเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะชะงักไปเล็กน้อยนะคะเริ่มต้นชั่วโมงค่ะอยากจะพาไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในแต่ละพื้นที่แล้วก็เราจะได้เตรียมความพร้อมกันได้ถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้มีการออกประกาศฉบับที่1นะคะลงวันที่7ตุลาคม2569ค่ะแจ้งว่าในช่วงวันที่9นะคะถึงวันที่13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะและร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังที่จะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนค่ะให้ติดตามข่าวสารสภาวะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มค่ะหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะอพยพเมื่อเกิดสถานการณ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะป้องกันผลผลิตและสัตว์เลี้ยงค่ะโดยการที่เราสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับไม้ผลนะคะเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะก็คือเราสามารถเสริมความแข็งแกร่งแข็งแรงตรงไหนได้ตอนนี้ต้องเสริมไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าถ้าหากว่ามีลมกระโชกแรงขึ้นมาก็จะได้สามารถต้านทานลมกระโชกแรงได้ค่ะทีนี้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกองกำลังการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรนะคะก็มีการขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงภัยห้ามเข้าพื้นที่และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะมีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอหากมีแนวโน้มรุนแรงก็ให้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วก็มาตรการที่มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อแจ้งเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรศัพท์ได้ที่สำนักงานปภ.จังหวัดยโสธรค่ะ0457122244สายด่วนนิรภัยนะคะ1784สายด่วนนิรภัยอำเภอค่ะ1994ก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อยากให้ติดตามสถานการณ์นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีมาเป็นระลอกระลอกนึงนะคะแล้วก็ให้เตรียมตัวเตรียมรับสถานการณ์กันไว้ด้วยนะคะสืบเนื่องจากการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากที่พี่ปุ้ยได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยมีการสั่งรับมือฝนตกหนักภาคใต้ด้วยนะคะในวันที่9ถึง13ตุลาคมค่ะโดยรัฐมนตรีเจเสก็มีการคิกออฟนะคะประกันภัยพิบัติแห่งชาติประเดิมจ่ายค่าสินไหมผู้ประสบภัยลำพูนเชียงใหม่ด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารน้ำดื่มแล้วก็เส้นทางขนส่งสร้างเครือข่ายซัพพลายเชนให้มีวัตถุดิบและน้ำดื่มเพียงพอในช่วง1ถึง2วันแรกของการเกิดภัยนะคะจะเตรียมถุงยางชีพให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนป้องกันความขัดแย้งจากการระบายน้ำและการทำคันกั้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อค่ะด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการสั่ง14จังหวัดภาคใต้นั้นจัดทำแผนเผชิญเหตุนะคะพร้อมกับแบ่งมอบภารกิจกันอย่างชัดเจนนะคะเตรียมขอให้พร้อมขอให้แม่ทัพภาคที่4นั้นสนับสนุนกำลังพลและทรัพ ยากรในการช่วยเหลือทุกจังหวัดนะคะส่วนทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ให้กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำรองรับฝนตกหนักนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่หลายคนที่ประสบปัญหาแล้วก็อยากจะติดตามนะคะก็ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภค่ะก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียวยาและส่งให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนนะคะเป็นเงิน 94 ล้านบาทขณะที่นายเจเสไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้แถลงข่าวในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยทีมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะแล้วก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับผู้ประสบภัยโดยจังหวัดลำพูนนั้นถือเป็นพื้นที่แรกค่ะที่ได้ใช้การเคลมประกันจากโครงการนี้นะคะในกรณีน้ำป่าไหลหลากนะคะจากค่าความเสียหายเบื้องต้นที่ 10,000 บาทภายใน15วันนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยจำนวน2หลังนะคะจ่ายเป็นค่าความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและมีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย1รายวงเงินคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นมาตรการนะคะในการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุขึ้นก็จะได้รับความช่วยเหลือประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะก็อย่าลืมแล้วกันว่าต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันเป็นประจำด้วยสำหรับช่วงนี้นะคะทีนี้มาอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คือเรื่องของการจัดการประชุมนานาชาติที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะนั่นก็คือการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะเขาจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็มีหัวข้อเรื่องของเหรียญกษาปณ์ค่ะซึ่งจะเป็นของที่ระลึกที่เรามอบให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเดินทางมานี้ประมาณ 15,000 คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะทีนี้เหรียญกษาปณ์ค่ะที่เราจะนำมามอบเป็นของที่ระลึกเนี่ยต้องบอกว่ารายละเอียดนะคะของเหรียญกษาปณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังของเหรียญเนี่ยมีความหมายมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นไทยของเราด้วยนะคะนอกจากของที่ระลึกนะคะต้องบอกว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะจะได้รับของที่ระลึกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจากธนาคารต่างๆนะคะธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะมีเป็นของที่ระลึกของแต่ละหน่วยงานมอบให้แต่ว่าสำหรับเหรียญกษาปณ์เนี่ยจะเป็นของที่ระลึกสำหรับการเข้าประชุมโดยตรงนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับรายละเอียดของเหรียญกษาปณ์นี้นะคะด้านหน้าของเหรียญค่ะกลางเหรียญเลยนะคะจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอเดชขออภัยค่ะมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สำหรับในปี2534ที่เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งแรกนะคะรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งท่านจะทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลายทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ค่ะและยังมีภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะคะจะมีอักษรซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยย่อพปร.ภายใต้พระมหามงกุฎด้านซ้ายค่ะจะมีอักษรพระนามาภิไธยย่อสกภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีเบื้องล่างค่ะจะมีข้อความว่าพ.ศ. 2534มีคำว่าประเทศไทยและ100บาทนี่คือจะเป็นด้านหน้าเหรียญ นะคะทีนี้มาดูด้านหลังบ้างค่ะในรายละเอียดนะคะด้านหลังของเหรียญกษาปณ์ค่ะกลางเหรียญจะเป็นรูปสัญลักษณ์การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนจะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Annual Meeting และ Board of Governors โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวค่ะเบื้องล่างจะมีเลขอาหรับิกบอกปีคริสตศักราช1991ใต้เลขอาหรับิกจะบอกปีคริสตศักราชมีข้อความว่า Bangkok Thailand และ World Bank Group และคำว่า International Monetary Fund โดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนะคะและมีข้อความบอกราคาว่า100บาทอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอยู่ในระหว่างนกวายุพักซึ่งก็เป็นเครื่องหมายประจำกระทรวงการคลังนะคะที่ต้องบอกรายละเอียดอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่าในปี2569ปีนี้ที่เราจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเหรียญกระสาบที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันจากเดิมนะคะคือมีขนาดเท่ากันมีราคาหน้าเหรียญเท่ากันก็คือ100บาทค่ะแต่จะแตกต่างกันตรงที่บริเวณหน้าเหรียญ นะคะจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่ก็คือรายละเอียดที่จะแตกต่างกันออกไปทีนี้นอกจากเหรียญกระสาบแล้วจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นของที่ระลึกด้วยเช่นเดียวกันก็คือตราไปรษณียากรค่ะอันนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะสะสมได้นะคะในปีนี้ค่ะก็จะมีการออกแบบลวดลายใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่ายังคงความเป็นไทยอยู่เขาจะหยิบเอาลายไทยค่ะเรียกว่าลายประจำยามและลายพระแสงจักรเราสามารถเห็นได้บนเงินพดด้วงนะคะในอดีตแต่ว่าจะมาออกแบบใหม่ผสมผสานลายเส้นพริ้วไหวซึ่งจะเป็นการสื่อถึงกระแสการเงินค่ะและการถักทอเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นการมุ่งสู่อนาคตด้วยความยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็สามารถที่จะสามารถเก็บสะสมกันได้สำหรับตราไปรษณียากรนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกนะคะต้อนรับผู้นำกว่า 15,000 คนนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะน่าจะเป็นเหรียญนึงที่มีคุณค่านะคะในการประชุมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดยโสธรกันบ้างนะคะมาติดตามอีก1งานที่ทุกท่านนะคะทั่วประเทศนี้ก็ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยโสธรของเราก็มีการประชุมนะคะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรท่านขันชัยทันทิมารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดยโสธรครั้งที่1/2570นะคะโดยก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการแจ้งให้ทุกทั่วประเทศเนี่ยนะคะเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็มีการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัตินะคะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายน2569ที่ผ่านมานะคะโดยได้แจ้งหมายกำหนดการจัดพิธีในส่วนภูมิภาคซึ่งการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะคะณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่16ธันวาคม2569นะคะซึ่งก็แบ่งเป็น2รอบเวลารอบที่1นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปและรอบที่2ตั้งแต่เวลา 18:30 น.เป็นต้นไปนะคะจะมีการหยุดพิธีชั่วคราวในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงก็คือเวลา 16:30 น.และเวลา 22:00 น.นะคะแล้วก็การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และจัดพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์นะคะได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2569เวลา 8:30 นาทีพร้อมกันทั่วประเทศนะคะโดยจังหวัดยโสธรเองนะคะที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ร่างผังการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธรความคืบหน้าในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรนั้นนะคะก็มีความคืบหน้านะคะรวมไปถึงการพิจารณามอบหมายภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีความเรียบร้อยและปลอดภัยนะคะซึ่งทางนี้เองจังหวัดยโสธรก็จะดำเนินการประชาสัมพันธ์กำหนดการและรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นกำหนดการนะคะสำหรับในส่วนภูมิภาคที่เราคงจะได้มีการดำเนินการต่อไปแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้นำมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันต่อเนื่องในเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพรวมในระดับประเทศแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ที่จังหวัดยโสธรนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดยโสธรค่ะนายขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตอนนี้ท่านเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะคะนำคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรค่ะได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ

0: สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบก.ปพช.นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์ทั่วประเทศค่ะว่าตอนนี้สามารถที่จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในหลายพื้นที่นะคะยกเว้นบางจังหวัดที่ยังคงมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและปริมณฑลนะคะพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำข้อสั่งการ3มาตรการหลักค่ะคือการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเพื่อสื่อสารข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยการป้องกันความขัดแย้งโดยมอบหมายฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและตำรวจสแกนพื้นที่เสี่ยงขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือทำคันกั้นน้ำพร้อมเร่งสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องห้ามไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่เด็ดขาดนะคะและการวางแผนระบายน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทหารรวมถึงชนประธานนะคะในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนอกจากนี้ค่ะภายหลังวันที่9ตุลาคมก็จะมีปริมาณฝนนะคะเข้าสู่ภาคใต้จึงได้มีการกำชับให้จังหวัดในพื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารแล้วก็เส้นทางคมนาคมค่ะโดยภายหลังการประชุมนะคะจังหวัดยโสธรก็เปิดการประชุมต่อเนื่องค่ะเพื่อสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะคะซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยนะคะ4อำเภอด้วยกันนั่นคืออำเภอเริงนกทาอำเภอเมืองยโสธรอำเภอป่าติ้วและอำเภอคำเขื่อนแก้วค่ะโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ20ตำบล86หมู่บ้านมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวม 2,327 รายพืชผลทางการเกษตรเสียหาย 21,945 ไร่ด้านประมง 3.5 ไร่นะคะและเส้นทางคมนาคมถนนชำรุดเสียหาย2แห่งสำหรับภาพรวมค่ะสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดยโสธรข้อมูลเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกอ่างเก็บน้ำห้วยพงตอนบนและเขื่อนยโสธรพนมไพรสถานการณ์น้ำในภาพรวมทรงตัวค่ะและลดลงจากวันก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะคะโดยอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนอำเภอเริงนกทามีปริมาณน้ำร้อยละ 99.25 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ยังคงอยู่ในค่าระดับเกณฑ์ปกติซึ่งทางจังหวัดก็ยังคงมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนค่ะ
1: ค่ะหน้าภาคอีสานเราหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็น่าจะฝนก็น่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยเห็นแฟนๆรายการนี้ส่งเข้ามาว่าเริ่มมีอากาศเย็นๆมาแล้ว
0: เริ่มอากาศเย็นมาแล้วนะคะ
1: เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแหละในช่วงของภาคอีสานนะคะก็ส่งกำลังแรงใจไปยังพี่น้องทางภาคใต้นะคะที่จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในเรื่องของอุทกภัยกันต่อไปนะคะมาอีกหนึ่งช่วงนะคะที่จะต้องนำมาเล่ากันเลยนะคะในรายการก็คือช่วงเตือนภัยไซเบอร์นะคะวันนี้จะมาเตือนในเรื่องของสายคอนนะคะที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพหลอกขายบัตรหลุดนะคะบัตรใบสุดท้ายหรือใบเดียวขายทั้งประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คอนเสิร์ตนะคะก็มีทั้งศิลปินในไทยศิลปินต่างชาตินะคะที่มาแสดงคอนเสิร์ตกันสำหรับสายคอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB เขาได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่ใช้กลโกงหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตมือสองทางออนไลน์นะคะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นโพสต์ประเภทที่บอกว่าบัตรหลุดใบสุดท้ายหรือว่าบัตรหลุด1ใบติดธุระไม่ได้ไปนะคะอันนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะที่มีการโพสต์ขายแต่รู้หรือไม่คะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำภาพตั๋วภาพอีทิเกตนะคะที่เป็นตั๋วจริงนี่แหละแต่ว่าเป็นของคนอื่นนะคะมาทำการตัดต่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็เอาไปโพสต์ขายซ้ำๆให้กับได้หลายคนจนกลายเป็นประโยคชวนสงสัยว่าบัตรใบเดียวนี้เขาขายทั้งประเทศเลยใช่ไหมนะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะมักใช้เทคนิคยอดฮิตค่ะเพื่อที่จะไปเร่งรัดให้เราตัดสินใจโอนเงินทันทีนะคะเช่นเขาจะใช้คำว่าติดธุระไม่ได้ไปนะคะหรือว่ามีอีกคนกำลังจะเอาอีกคนกำลังจะต่อคิวนะคะหรือว่าถ้าสนใจโอนด่วนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นคำยอดฮิตของเหล่ามิจฉาชีพนะคะประโยคนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เราตกใจกลัวเสียสิทธิ์แล้วก็รีบโอนเงินก่อนที่จะได้ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เคยเจอหรือใครที่กลัวว่าจะเจอนะคะถ้าพบเจอแบบนี้แล้วมี4สเต็ปง่ายๆป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะนั่นก็คือ1เช็คประวัติผู้ขายนะคะสามารถนำชื่อนามสกุลบัญชีธนาคารหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ไปค้นหาประวัติการโกงในระบบออนไลน์ได้นะคะ

0: ข้อ2เช็คข้อมูลบนบัตรอย่างละเอียดค่ะสังเกตตัวหนังสือรอยตัดต่อหรือว่าลองเช็คกับกลุ่มแฟนคลับคนอื่นๆดูก็ได้ว่าภาพบัตรใบนี้ถูกเอามาโพสต์ขายซ้ำหรือไม่นะคะข้อที่3สังเกตชื่อบัญชีรับเงินค่ะโดยบัญชีรับเงินจะต้องตรงกับชื่อผู้ขายนะคะห้ามโอนเงินเข้าบัญชีม้าหรือบัญชีบุคคลอื่นเด็ดขาดและข้อสุดท้ายอย่ารีบโอนเด็ดขาดค่ะหากเราถูกกดดันด้วยคำว่ามีคนรอต่อคิวนะคะคนอื่นกำลังจะซื้อนะคะอันนี้ให้รีบตั้งสติเลยแล้วก
1: ็
0: สแกนความปลอดภัยไว้ก่อนเสมอนะคะขอแนะนำให้เลือกซื้อบัตรผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะคะฝากความห่วงใยให้กับทุกท่านที่เป็นสายคอนนะคะที่จะเตรียมจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะก็อย่าหลงกับคำว่าบัตรใบเดียวใบสุดท้ายต้องรีบซื้อนั่นเอง
1: จริงๆเขาใช้มุกนี้บ่อยจริงๆนะคะน้องแอลต้องโอนภายใน5นาทีไม่งั้นมีอีกคนนึงรออยู่นะ
0: สิทธิ์เลย
1: ถ้าแอลไม่โอนเนี่ยจะต้องขายให้อีกคนนึงแล้วนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยต้องรีบโอนแล้ว
0: รีบแล้วได้
1: ไม่งั้นไม่ได้ไปประมาณนั้นแต่จริงๆนั่นแหละค่ะเป็นกลลวงของเขานะคะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะค่ะอย่างที่บอกว่ามีทั้งศิลปินในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขาก็นิยมมาจากที่ไทยค่อนข้างเยอะเลยนะคะ
0: ค่ะก็ก่อนจากรายการกันไปในวันนี้นะคะขออนุญาตทักทายแฟนรายการจากทางบ้านนะคะสวัสดีพี่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดีพี่บรรเทาสำราญใจค่ะสวัสดีพี่ทองใสศรีดาค่ะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยสวัสดีพี่อัชราปิ่นทองนะคะซึ่งพี่บุญเรียนที่รักนะคะก็บอกว่าแดดจ้านะคะแต่ก็มีลมเย็นๆมาแล้วนะคะพี่บรรเทาสำราญใจก็บอกว่าทางเมืองบุรีรัมย์อากาศก็เย็นสบายนะคะที่ยโสธรก็เหมือนกันค่ะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วสังเกตได้จากเสื้อนะคะเริ่มใส่เสื้อแขนยาวแล้วนะคะเริ่มมีอากาศเย็นมาแล้วนะคะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะต้องส่งทุกท่านนะคะสำหรับรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยสวท.เบตงเป็นผู้ผลิตรายการนะคะแล้วก็วันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นสวท.นครพนมเป็นแม่ข่ายนะคะส่วนสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันกฤติกาสิริรัตนชาติค่ะ
0: และดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมด้วยทีมงานสวท.ยโสธรจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันเสรณีนาวงศ์ค่ะสำหรับช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกนิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: รอยพระบาทยาตรายังจารึกยังผนึกแน่นในใจชนผองยังประทับหลางไพร่ฟ้าข้าปกครองยังรังรองยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1วันที่13ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2502เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระพุทธสิหิงค่ายวชิราวุธอนุสาวรีย์วีรไทยมัสยิดซอลาฮุดดินและทรงพักผ่อนพระอิริยาบถที่น้ำตกพรมโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งลงพระปรมาภิไธยย่อพปร.และสก.ไว้บนหน้าผาข้างน้ำตกครั้งที่2วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเสด็จโบราณสถานวัดวังตะวันตกและเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชครั้งที่3วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510เสด็จเยี่ยมราษฎรในอำเภอทุ่งสงและชะอวดสืบเนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ครั้งที่4วันที่25กันยายนพุทธศักราช2515เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายตำรวจตระเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่5วันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เสด็จสนามหน้าเมืองเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดหรือพระพุทธรูปประจำจังหวัดปางมาราวิชัยหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาเขตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างของกรมศิลปากรเข้าไปปั้นหุ่นในพระราชฐานณพระตำหนักจิตรดาราโหฐานและโปรดเกล้าให้ช่างเททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2509และพระราชทานนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธนวราชบพิตรครั้งที่6วันที่26ถึง29สิงหาคมพุทธศักราช2517เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงเททองหล่อพระพุทธสิหิงค์จำลองรุ่นที่1 ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชและเสด็จเยี่ยมราษฎรสนามกีฬาจังหวัดน้ำตกโยงวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปัจจุบันครั้งที่7วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอฉวางสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อทรงเยี่ยมอาการบาดเจ็บของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่422ครั้งที่8วันที่3กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่9วันที่1กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองกำกับการกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่10วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่11วันที่20กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดยางค้อมอำเภอพิปูนและวัดมะนาวหวานอำเภอฉวางครั้งที่12วันที่7กันยายนพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินอำเภอท่าศาลาได้แก่หน่วยรบเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่201บ้านไหนทุ่งโรงเรียนบ้านไหนทุ่งฐานปฏิบัติการกองร้อยนาวิกโยธินที่3ตำบลนพิตำและเยี่ยมราษฎรที่บ้านกรุงชิงครั้งที่13วันที่11ถึง12กันยายนพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่ได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมและอำเภอเมืองสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามชาติตราการโกศลเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านครั้งที่14วันที่

ุดน้องหงอำเภอทุ่งสงการเสด็จเยี่ยมราษฎรนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา

0: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวนครศรีธรรมราชอย่างหาที่สุดมิได้
1: ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลนั้นการเสด็จมาที่นครศรีธรรมราชที่ผมอยากจะเล่าก็คือความประทับใจในครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรชาวภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองจนกระทั่งไปถึงจังหวัดพังงาแล้วก็ข้ามมาที่ภูเก็ตจากภูเก็ตก็ข้ามมาที่จังหวัดตรังและกระบี่ในการที่เสด็จมาในครั้งนั้นเป็นการเสด็จมาณวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นความตื่นเต้นของประสบกรณิกรเพราะว่าก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีไม่เคยเสด็จไปที่จังหวัดภาคใต้เลยการมาครั้งนี้การเสด็จมาครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงของพระสงฆ์นครชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ได้ประทับอยู่ที่นครศรีธรรมราช3วันหลังจากนั้นจึงเสด็จต่อไปจังหวัดข้างล่างเช่นจังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นต้นนะครับจำเพาะแต่ที่นครศรีธรรมราชนี่อยากจะเล่าถึงความประทับใจในครั้งนั้นว่าในการเสด็จเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เสด็จเข้ามาทางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็ประทับพระจนพระที่นั่งมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการเข้าสู่ดินแดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา13นาฬิกาเศษการเสด็จในครั้งนั้นได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งตามถนนเพชรเกษมแล้วก็เข้าสู่อำเภอทุ่งสงมีการรับเสด็จที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงประชาชนนักเรียนนักศึกษาต้องเฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนหมื่นคนเศษนะครับและเสด็จทักทายกับนักเรียนนักศึกษาลูกเสือและนายทหารและตำรวจที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ที่นั่นประมาณ1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปก็ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งคันเดิมจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงผ่านไปตำบลถ้ำใหญ่และเข้าสู่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอำเภอที่2จากอำเภอร่อนพิบูลไม่ได้ลงไปที่นั่นเพราะว่ามีหมายกำหนดการว่าท่านจะเสด็จตอนขากลับแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นในการเสด็จมาถึงที่นครศรีธรรมราชมีประชาชนรอรับอยู่ที่สนามหน้าเมืองแล้วก็ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้จัดจวนหลังหนึ่งให้เป็นที่ประทับของรุ่นเก้าทั้งสองพระองค์ในการเสด็จครั้งนั้นนักเรียนโรงเรียนฝึกหัด

0: ภูนครศรีธรรมราชซึ่งนั่งอยู่ที่เชิงเขามหาชัยได้จัดการแสดงละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาข้าราชการทั้งครูข้าราชการพลเรือนและตำรวจทหารเป็นอย่างยิ่งหลังจากการแสดงจบในราตรีนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายพระกยาหารค่ำแด่รุ่นเก้าทั้งสองพระองค์จนวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้เสด็จไปที่ต่างๆที่เป็นที่สำคัญอย่างเช่นไปที่อนุสาวรีย์วีรชัยซึ่งอยู่ที่ตำบลปากพูนในบริเวณค่ายวชิราวุธได้เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลของค่ายวชิราวุธที่เล่าไปแล้วนี่นะครับก็คือการเสด็จพระดำเนินเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคม2502หลังจากนั้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งที่สองก็คือในเดือนพฤษภาคมปี2507เสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยเป็นการเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหลวงจิตรดาต่อมายังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชได้เสด็จไปยังบ้านศรีธรรมราชที่บ้านศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการเสด็จเยี่ยมเยียนนักเรียนซึ่งเวลานั้นมีนักเรียนอยู่จำนวนกว่า100คนที่อาศัยอยู่ที่หอพักของบ้านศรีธรรมราชบ้านศรีธรรมราชเนี่ยดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อในสมัยนั้นทำการสงเคราะห์เด็กกำพร้าซึ่งเป็นผู้ชายที่ครอบครัวหรือบ้านเรือนพังเสียหายจากพายุเรียกว่าวาตภัยที่อำเภอปากพนังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงดนตรีอส.บรรเลงเพลงเพื่อที่จะสมทบทุนใครบริจาคก็โทรศัพท์เข้าไปที่วงดนตรีอส.พระราชวังดุสิตใครที่บริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็โทรศัพท์ไปที่วงดนตรีอส.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงดนตรีเป็นเพลงต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลและได้ข้าวของเครื่องใช้ที่โดยเสด็จพระราชกุศลจากผู้คนที่ฟังเพลงจากวงดนตรีอส.พระราชวังดุสิตในสมัยนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็เงินจำนวนที่ได้มาในวันบรรเลงดนตรีอส.นี้ที่ว่าเนี่ยนะครับก็โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประกรณ์อังสุสิงห์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในเวลานั้นได้มาสร้างอาคารหอพักให้แก่เด็กผู้ชายที่ประสบเหตุวาตภัยจากแหลมตะลุมพุกแล้วก็พระราชทานชื่อของอาคารและหอพักที่สร้างเสร็จว่าบ้านศรีธรรมราชจากการสร้างหอพักเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้เกิดการจัดตั้งเป็นกองทุนดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นชื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งให้แก่มูลนิธิซึ่งแปลความหมายว่าเป็นมูลนิธิที่ราชาและประชาร่วมใจกันจัดตั้งขึ้นแล้วมูลนิธินี้ก็ยังคง ดำรงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวบ้านเนินธรรมังพื้นที่ที่เคยยากจนที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2536ก็เกิดศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่นก็เปลี่ยนไปตลอดกาล
3: ค่ะสวัสดีค่ะที่ชื่อพรทิพย์จงไกรจักรนะคะเป็นประธานกลุ่มกระจุดบ้านเนินธรรมังแล้วก็เป็นครูสอนของศิลปาชีพนะคะก็คือว่ารับผิดชอบในเรื่องของงานกระจุดนะวันนั้นถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่มีงานทำถึงเวลานี้ตอนพระองค์ท่านมอบสิ่งมอบอาชีพให้เรามอบศิลปาชีพที่ให้เรามีงานทำนะคะก็คือเราเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านจากไม่มีงานทำจากความเป็นอยู่ที่ลำบากตอนนี้คือชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีงานทำทุกวันแล้วก็สามารถทำงานแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนจนจบปริญญาได้ค่ะตรงนี้คือเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความทรงจำที่ไม่ว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรไอ้ไว้เราก็จะเก็บความทรงจำอันนี้เพื่อที่จะไปสอนเล่าสู่รุ่นลูกหลานเราให้ฟังนะคะว่าพระองค์ท่านเคยทำอะไรบ้างอย่างตอนนี้ที่พี่ทำทุกปีนะคะนอกจากวัน12สิงหาที่ผ่านมาที่เราทำนะคะนอกจากวันที่12สิงหาแล้วก็คือมีวันที่7ตุลาคือวันครบรอบทุกปีก็จะนิมนต์พระ9รูปซึ่งให้สมาชิกมารวมกันแล้วก็ทำบุญซึ่งตรงเนี้ยเราจะทำกันทุกปีเพื่อจะไม่ให้ลืมว่าวันที่7ตุลาเนี่ยพระองค์ท่านเคยเสด็จมาและคือให้อาชีพของพวกเราให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างลูกถามถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้ต่อไปก็อาจจะลืมไม่มีพระองค์ท่านแล้วอาจจะลืมไปในวันใดวันหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราทำเอาไว้แล้วก็เล่าให้ลูกเราฟังเล่าให้หลานเราฟังตลอดเนี่ยเขาจะรู้ว่าพระองค์ท่านเคยทำอะไรกับประชาชนบ้างค่ะตอนนี้ก็ที่เราทำอยู่นะคะก็คือก็จะมีโรงเรียนที่ก็มาขอไปสอนในหลักสูตรท้องถิ่นนะคะก็คือสอนเด็กตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะคะคือเรียนขั้นพื้นฐานก่อนเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนแล้วก็เราก็ไม่ได้หวังว่าทำแล้วต้องได้อาชีพหรืออะไรนะคะแต่ว่าตอนที่ให้เขาเรียนให้เขารู้จักกระจูดให้เขารู้จักการทำงานจักสานตรงนี้เพื่อฝึกสมาธิเพื่อให้เขาอยู่นิ่งแล้วก็ได้ทำงานตรงนี้ลองดูแต่พอลองทำแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็อยากทำต่อยอดนะคะอยากทำต่อยอดก็มีการฝึกกันทุกปีแล้วก็เขาเองอ่ะสิ่งที่เขาได้รับก็คือพอเขาฝึกจากเราเสร็จเขาจะไปสารประกวดกันนะคะก็จากสารกระจูดก็จะมีการสารกระจูดแล้วก็สารไม้ไผ่นะคะก็เอาวิชาจากตรงสารกระจูดเนี่ยค่ะไปทำเป็นรูปแบบที่ไปเข้าประกวดในงานวิชาการของโรงเรียนเพราะว่านะคะในเขตอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้รับรางวัลกันทุกปีก็คือได้เหรียญทองกันทุกปีนะคะครูก็ให้ความสำคัญในการเป็นศิลปาชีพและเด็กต้องเรียนรู้ต่อพอเราสอนเสร็จเด็กๆเหล่านี้บางคนที่มีความสนใจอ่ะสวัสดิ์เข้ามาอยู่กับเราอย่างลูกหลานก็จะมาอยู่ใช่ไหมคะก็พอเราทำอะไรเนี่ยเขาจะอยากทำด้วยอยากสานด้วยคนที่สนใจอ่ะเราก็สอนต่ออย่างตอนนี้ที่เรามีเด็กนักเรียนเองอ่ะที่ได้รายได้จากกลุ่มตรงนี้ค่ะก็มีตอนนี้ก็คือเขาสามารถทำเป็นตัวพูดได้สวัสดีได้และก็พอทำเก่งและชำนาญก็ไปทำที่บ้านได้แล้วก็มาส่งกับที่กลุ่มก็จ่ายเป็นเงินเหมือนกับสมาชิกค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เขาก็มีรายได้ของเขาเองใช่ไหมคะตอนนี้ตอนเขาทำมาหลายปีแล้วล่ะแต่ว่าตอนมัธยมก็ทำปิดเทอมก็ทำเสาร์อาทิตย์ก็ทำอันนั้นเด็กที่ขยันนะคะตอนนี้ก็ไปมหาลัยแล้วก็ยังเอาไปทำเขาบอกว่าเวลาที่เรียนอ่ะเขาอยู่หอใช่ไหมคะเขาอยู่คนเดียวแบบเนี้ยเวลาที่เรียนบางวันอ่ะเรียนไม่ได้เต็มวันเวลาที่เหลือก็จะทำกระเป๋าอย่างน้องก็มีคนนึงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอามาส่งงานเนี่ยกระเป๋าเนี่ยค่ะกระเป๋าพูดกู้เนี่ย 30กว่าใบ30กว่าใบแล้วก็มาส่งแล้วก็รีบกระจุดใหม่ไปทำอีกก็คือเราใช้เวลาว่างแต่ก็พูดกับเขาว่าก็คือต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ในงานในเรื่องของการเรียนอย่าให้เสียแบบนี้ค่ะแต่เขาก็บอกว่าแบ่งเวลาได้แต่เขาเสียดายเวลาที่มันว่าเก่งมากมีที่ไปมาอะไรเนี่ยพาไป2คนก็คือพากระจุดไปแล้วก็เอากระเป๋ามาพากระจุดไปแล้วก็เอากระเป๋ามาแต่เรารู้สึกว่าเราดีใจนะคะเพราะว่าเด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็อดทนแล้วก็อันนี้แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนอะอย่างแต่ก่อนเขาไม่ได้ไปไม่ไปมหาลัยใช่ไหมคะก็อยู่มัธยมแล้วก็สารแล้วก็เขาสามารถเก็บตังค์ไว้แล้วก็ซื้อโน้ตบุ๊กของเขาซื้อโทรศัพท์ของเขาที่อยากได้ซื้อสร้อยทองที่เขาสะสมก็ซื้อสร้อยทองเขาทำได้เขาเก่งมากอันนี้เราก็คือดีใจในการที่เราถ่ายทอดให้เขาแล้วก็คืออยากขอบคุณพระองค์ท่านมากๆที่ว่ามีอาชีพตรงนี้ให้กับรุ่นพ่อรุ่นแม่ตรงนั้นก็คือไม่คิดว่าจะถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่พอเราทำมาแล้วมันมีการเจริญเติบโตแล้วเด็กๆสนใจแล้วก็สาม
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: สิริสิงจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์ อันเป็นเครื่องหมายอามปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
11: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชา นันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
12: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569ครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเย็นๆเหมือนกันฝนไม่ตกนะครับแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาพรวมวันนี้ครับต้องรายงานเรื่องของสภาพอากาศสักนิดนึงต้องบอกว่าวันนี้แดดแรงตั้งแต่เช้านะครับมีแดดวันนี้ไม่มีฝนนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างทางด้านของ FM 92.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับรวมถึง FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้รายงานมาด้วยนะครับว่าพื้นที่แถวแถวบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆจุดเลยตอนนี้ครับต้องบอกว่ามีการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารสื่อสารส่งถึงกันนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ครับเดี๋ยวบอกเบอร์ตั้งแต่ต้นรายการไว้ก่อน02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับโทรมาพูดคุยทักทายแล้วก็สื่อสารถึงกันได้เลยครับ02-276-9721นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตามกันอยู่นะครับมีฟังชัดค่ะจากชลบุรีนะครับชลบุรีฝนตกไม่เอ่ยคุณเต็งเหรอครับถ้าเกิดว่ามีข้อความส่งมาเพิ่มเติมคุณแสงมีคุณปีโป้ด้วยวันนี้รายงานมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณเพิร์ทวันนี้ครับมีช่างเทคนิคของเราที่ดูแลอยู่หลังไมค์นะครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับแล้วก็หลังไมค์คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นก็รับหน้าที่รับเรื่องนะครับข้อมูลข่าวสารการแจ้งพิกัดต่างๆเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดครับที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับทั้งที่ปราจีนบุรีนครนายกนะครับมีรังสิตที่คุณผู้ฟังแจ้งมาว่าก็ยังแถวๆเมเจอร์รังสิตเมื่อกี้นี้ดูข้อความแวบๆนะครับบอกวันนี้ฝนตกแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงของวันที่9นะครับถึงวันที่13ตุลาคมนะครับก็จะเจอเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับคุณอาร์ตรายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากที่เพิ่มเติมมานะครับมีข้อความจากหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณมากๆที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับในการติดตามข้อมูลข่าวสารกันวันนี้มีข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่จะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับดังนั้นครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับมีความห่วงใยพี่น้องที่อยู่ที่ภาคใต้นะครับก็มีข้อสั่งการหลักๆเนี่ย7ข้อด้วยกันนะครับสรุปให้ฟังแบบนี้จับประเด็นเป็นข่าวเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของสถานการณ์รับมือกับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เรื่องแรกติดตามประเมินและกำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังนะครับก็คือการทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบเรื่องของภัยนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เส้นทางคมนาคมรวมถึงพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องที่2ครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำอาทิคูคลองนะครับแล้วก็การระบายน้ำประตูระบายน้ำรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็พร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำนะครับเตรียมความพร้อม เรื่องกำลังพลเรื่องของทรัพยากรเรื่องที่3นะครับข้อสั่งการที่3คือจัดเตรียมแผนสนับสนุนและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับข้อสั่งการที่4ครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักนะครับเรื่องที่4ข้อสั่งการที่4คือเตรียมการอพยพแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับรวมถึงช่องทางการสื่อสารการแจ้งเตือนโดยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องที่5ข้อสั่งการที่5ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เรื่องที่5ครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมนะครับกำกับติดตามรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งการเรื่องของความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรื่องที่6ข้อสั่งการที่6ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้วก็ช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐนะครับเรื่องที่7ข้อสั่งการสำคัญเรื่องนี้คือการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์บูรณาการหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานเรื่องของประสานมอบภารกิจในเรื่องความรับผิดชอบเตรียมสนับสนุนทรัพยากรสั่งการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการเตรียมความพร้อมนะครับรับสถานการณ์เรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้จับประเด็นเป็นข่าวนำมาเปิดรายการนะครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ติดตามแล้วก็เรียกว่าติดตามกันทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ก็ส่งเข้ามานะครับแล้วก็สื่อสารเข้ามาเพิ่มเติมกันได้นะครับมีข้อมูลต่างๆยังคงเดินหน้าที่จะประสานเรื่องราวสำคัญได้นะครับอย่างที่นำเรียนกัน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่อย่างต่อเนื่องท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดครับซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับเรื่องของฝนตกหนักอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้น9นะครับ9ก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับจนถึง13ตุลาคมนะครับเน้นย้ำข้อมูลนะครับเรื่องของการเสริมการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่มความแม่นยำนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของอุทกภัยวางมาตรการในการรับมือเรื่องของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9ครับต้องบอกว่ามีการประชุมทุกวันแล้วก็มีการถ่ายทอดนะครับเรื่องของสัญญาณเสียงให้พี่น้องที่ฟังกันอยู่ทุกๆวันทั้งทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเราได้มีการเกาะติดนะครับรายงานในทุกๆจุดรวมถึงการตั้งเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทีมหลังไมค์ทีมหน้าไมค์ก็ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราโดยแม้ภาพรวมครับปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศอย่างที่บอกคุณผู้ฟังว่าแนวโน้มลดลงนะครับแต่จากการเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่า9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับภาคตะวันออกคุณผู้ฟังภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับแล้วก็ยังมีภาคใต้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามข่าวอยู่ก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังท่านกำชับครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และจังหวัดครับบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นนะครับรวมถึงเรื่องราวที่ต้องบอกว่าติดตามข้อมูลกันนะครับของนายเสรีสุภราทิพย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและก็เป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกันกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า6 ถึง 12 ชั่วโมงเพื่อการปรับรูปแบบการสื่อสารการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในระดับความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ติดตามได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าทุกวันครับสวทของเราก็จะเกาะติดแล้วก็รายงานข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนสนใจแล้วก็กำลังส่งกำลังใจให้กับหลายๆจุดนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายไปหลายจุดแล้วแต่ว่าก็ยังมีจุดที่เรายังคงต้องติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่คาดการว่าน้ำอาจจะท่วมสูงก็ต้องเร่งอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับให้ออกจากพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้มีการสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลต่อไปนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการในพื้นที่ภาคใต้ให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดนะครับโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้มีการจัดการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นเพื่อให้รัฐบาลเพื่อให้เหล่าทัพและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็มีกำลังใจจากทุกภาคส่วนครับก็ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการรับมือฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9นะครับ9ตุลาคมจนถึงวันที่13ตุลาคม2569นะครับยังไงก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับที่เรียกว่าติดตามข่าวอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจกันนะครับอย่างต่อเนื่องมาดูกันต่อครับคุณวัชรีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ในเพจของเรานะครับขออนุญาตมาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าฟังรายการกันอยู่ตลอดทั้งวันด้วยนะไม่ได้ฟังแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับฟังทั้งวันแล้วก็เรียกว่าอยู่กันเป็นเพื่อนตลอดทุกช่วงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคุณรจนาบูรณกิตตินะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกเจ้าประจำเลยทีเดียวที่ไม่เคยพลาดนะครับในการที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องราวสำคัญมาขอบพระคุณมากๆนะครับยังมีคุณอาร์ตด้วยนะครับคุณอาร์ตบุญร่วมบุญใช่ไหมครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวมาดูข้อความกันนะครับจากหลายๆท่านนะครับมีคุณสุรพลนะครับวันนี้ที่ติดตามฟังอยู่แล้วก็มีคุณมาลีนะครับที่อยู่ที่พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอดูข้อความด้วยก็ส่งมาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่จะเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้รายการของเรานะครับอยู่คู่กับพี่น้องคนไทยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงหน่อยนึงนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งหัวโต๊ะครับเป็นเรื่องของการประชุมสำคัญในการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องนะครับโดยสั่งการให้ท่านผู้ว่าราชการ76จังหวัดนะครับก็ลุยช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแต่ในจุดไหนที่สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เร่งบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหรือว่าทำความสะอาดกันแบบที่เรียกว่าบางคนก็บอกอยู่ฟังรายการอยู่แล้วก็กวาดบ้านไปด้วยนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือพวกโคลนเข้าใจได้สิ่งปฏิกูลใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของการจัดบ้านยกตู้บ้างนะครับมียกตู้เย็นมียกโซฟานี่ส่งเข้ามาแต่ก็ยังเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ฟังกันไปแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งบ้านก็เรียกว่าเป็นการรายงานข่าวไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมส่วนตัวช่วงเย็นไปด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามครับสถานการณ์แล้วก็การให้ความ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมนะครับที่ยังคงส่งผลกระทบในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พระนครศรีอยุธยาอย่างเช่นบางบานนะครับที่บ้านสร้างแล้วก็ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีที่บางคล้าแล้วก็ที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่องครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็บางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเส้นทางคมนาคมบางสายก็ถูกตัดขาดนะครับและก็ยังมีการช่วยเหลือนะครับในทุกภาคส่วนและก็ที่สำคัญครับตอนนี้ก็เร่งลงพื้นที่ในการเข้าไปสำรวจคุณผู้ฟังเพื่อให้การช่วยเหลือในทุกครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญคือกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับจำเป็นครับท่านนายกบอกที่จะต้องอพยพมานั่งที่ปลอดภัยก่อนก็คือศูนย์พักพิงเป็นการเร่งด่วนก่อนนะครับหากมีความจำเป็นด้านการรักษาพยาบาลก็ประสานต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มทันทีในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การประสานงานภายในหน่วยงานตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมพี่น้องประชาชนในทุกจุดที่เดือดร้อนนะครับอีกเรื่องนึงการเตรียมความพร้อมในระยะต่อไปก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตานะครับเฝ้าระวังอย่างที่นำเรียนกันในจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นห่วงก็คือการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดฝนตกหนักในสัปดาห์หน้าก็มอบหมายต่อนะครับให้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานเครือข่ายนะครับต้องเฝ้าระวังจับตาแล้วก็ต้องมีการแจ้งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในแต่ละวันให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอรวมถึงเรื่องของการเพิ่มความถี่แล้วก็รูปแบบการแจ้งเตือนภัยที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีการกำชับให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะครับก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลอย่างชัดเจนครอบคลุมในบางส่วนครับที่ท่านนายกบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูในหลายๆพื้นที่ก็ต้องมีการฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งนะครับบนถนนเส้นทางคมนาคมต่างๆจัดเตรียมครับยานพาหนะนะครับเครื่องจักรกลหนักเช่นรถบรรทุกรถตักนะครับเพื่อเข้าไปเก็บเรื่องของซากปรักหักพังเวลาน้ำมานะคุณผู้ฟังมาเร็วเห็นภาพใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนมาเร็วน้ำป่าด้วยนะครับมาแรงบางทีก็มีซากปรักหักพังนะครับมีสิ่งปฏิกูลขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยลอยมาตามสายน้ำเลยนะครับบางทีก็ไปกีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัยแล้วก็พร้อมที่จะกลับเข้าสู่บ้านต่อไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังก็คือการเยียวยาเห็นไหมฮะหลายๆคนรอเรื่องนี้อยู่การเยียวยาผู้ประสบภัยตอนนี้ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณแล้วก็ส่งมอบให้ปภ.นะครับบรรจุไว้ในบัญชีธนาคารพร้อมเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเข้าสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอครับเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้ที่ประสบภัยเข้ามานะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของความซ้ำซ้อนมีไหมรายละเอียดต่างๆนะครับมอบให้ปภ.ปภ.ตรวจรอบหนึ่งพอปภ.ตรวจเสร็จนะครับก็จะประสานให้ใครครับออมสินอย่างที่บอกว่าตอนนี้เงินรออยู่แล้วนะครับตรวจเช็คสักนิดนึงใช้เวลาสักวัน2วันไม่นานอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีย้ำเลยว่าต้องไม่นานนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนพอตรวจแล้วก็ส่งให้ออมสินเพื่อที่จะให้ออมสินก็เตรียมโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญเร่งส่งมาเพื่อที่จะได้เร่งโอนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญตรงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อมูลครับที่หลายๆท่านก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้การติดตามกันมาโดยตลอดเลยทีเดียวต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นจ ุดสำคัญที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่นะครับมาถึงอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับก็ได้มีการคอนเฟอเรนซ์นะครับบัญชาการน้ำท่วมมาจากประเทศสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องระลอกใหม่นะครับวันนี้อย่างที่บอกกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ครับแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์นะครับที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยหลักใหญ่ใจความครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นวันที่9แล้ววันนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่ตอนบนของประเทศล่าสุดตอนนี้ก็บอกว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีการแจ้งเตือนนะครับระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกต้องเฝ้าระวังนะครับในวันพรุ่งนี้จนถึง13นะมีภาคกลางนะครับมีกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะครับอย่างที่บอก9ถึง13ตุลาคมภาคกลาง

0: แล้วก็มีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็ภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนในการระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนแล้วก็แจ้งซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะเข้ามาถึงนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำแผนที่นะครับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในวันที่9นะครับถึง13ตุลาคมนี้นะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อช่วยในการประเมินสถานการณ์ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นหากพื้นที่ใดครับประเมินแล้วมีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมสูงขอให้เตรียมการอพยพประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็ต้องสื่อสารครับให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสี่ยงนะครับเพื่อให้สามารถคาดการณ์และบริหารจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็คอนเฟอเรนซ์บัญชาการด้วยตนเองนะครับเรื่องของน้ำท่วมมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับที่กำชับ8ข้อสั่งการสำคัญรับมือฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะติดกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

สัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: ติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนในทุกๆพื้นที่นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็กำลังติดตามข้อมูลหลายๆท่านก็กำลังติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับทางด้านของเพจของเรานะครับก็ต้องบอกว่ามีข้อความสำคัญส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในส่วนของการพูดคุยการติดตามนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยในนี้คมประคำศรีนะครับสติกเกอร์มาเพียบเลยแล้วก็มีสวัสดีคุณบอลและทีมงานด้วยคุณจารินีนะครับก็ส่งเข้ามาใครมาใหม่ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามจะได้เป็นเพื่อนกันในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีคำว่าไลฟ์ด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบสีแดงๆนะครับให้เห็นชัดๆเลยว่าไลฟ์อยู่นะครับก็เรียกว่าทุกภาคส่วนครับทุกแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกันจุดไหนนะครับที่วันนี้อยากจะสื่อสารต่อนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาอีกประเด็นสำคัญครับวันนี้เป็นเรื่องของการบริหารสาธารณภัยของบก.ปพช.นะครับ8ตุลาคม2569นะครับซึ่งตรงนี้สำคัญเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าน้ำจากฟ้าน้ำในเขื่อนนะครับก็เป็นการสรุปภาพรวมมาดูน้ำจากฟ้าก่อนนะครับน้ำจากฟ้าวันที่8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนครับต้องบอกว่ามีฝนลดลงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างที่เข้าไปดูข้อความเลยข้อความส่งมาบอกเย็นๆแล้วนะคุณบอลภาคอีสานนะครับก็เริ่มต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วนะครับภาคอีสานนี่เริ่มเย็นๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อภาคอีสานเย็นภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง9ถึง11ตุลาคมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนตกหนัก9ถึง11นะครับดังนั้นเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งข่าวแจ้งข้อมูลด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้12แล้วก็13ตุลาคมครับภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจันทร์กับอังคารที่จะถึงนะครับเผื่อว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับมีครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอยากจะโทรไปบอกก็นี่คือการแจ้งเตือนด้วยนะครับในห้วงสัปดาห์นี้มาดูน้ำท่าน้ำในแม่น้ำกันหน่อยนะครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเจ้าพระยา43นะครับที่จังหวัดชัยนาทก็มีการปรับระบายน้ำนะครับปรับการระบายน้ำเป็นนะครับจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบมีความสมดุลแล้วก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงมาดูน้ำในเขื่อนกันหน่อยครับในส่วนของการบริหารสาธารณภัยของบก.ปพช.น้ำในเขื่อนครับเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณน้ำรวมกันกว่า 83% ของความจุนะครับเขื่อนหลักของภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้นะครับ6,061ล้านลูกบาศก์เมตรก็คิดเป็น 26% นะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ลพบุรีเขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเกินกว่าความจุอ่างซึ่งเต็มศักยภาพในการกักเก็บนะครับตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยน้ำทะเลหนุนนะครับเรื่องนี้สำคัญเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงครับในช่วงบ่ายของทุกวันยาวไปจนถึง10ตุลาคมนะครับมีการปรับช่วงเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำทะเลหนุนทุกช่วงบ่ายจนถึงนู่นเลยครับ10ตุลาคมนะครับแนวโน้มสถานการณ์แล้วก็การเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีเรื่องของประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนลดลงอย่างที่บอกนะครับที่สำคัญคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักจุดที่ต้องระวังนะครับคือแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับแม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระราม6ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงบ่ายของทุกวันแล้วก็น้ำท่วมชุมชนพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานด้วยนี่คือจุดเฝ้าระวังเป็นการบริหารจัดการนะครับสาธารณภัยของบก.ปพช.8ตุลาคม2569นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญการพยากรณ์อากาศระยะสั้นเนี่ย8ตุลาคมวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าปริมาณฝนนะครับก็อย่างที่บอกมีปานกลางถึงหนักช่วงเช้าภาคใต้ครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังนะครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ในช่วงของวันที่10ถึง11ตุลาคมเนี่ยเสี่ยงเรื่องของฝนตกด้วยดังนั้นก็เป็นการประมวลนะครับแล้วก็สรุปทั้งเรื่องของน้ำฝนนะครับเรื่องของน้ำท่าน้ำในเขื่อนแล้วก็น้ำทะเลหนุนจะได้รู้ข้อมูลเรื่องน้ำแบบองค์รวมสรุปให้ฟังกันนะครับในรายการของเราจับประเด็นเป็นข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับในเพจด้วยแล้วก็ข้อมูลต่างๆก็ทยอยส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับมาดูภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านก็เดินหน้าในการที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงวันนี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับภารกิจของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านลงพื้นที่นะครับติดตามเรื่องผลกระทบน้ำท่วมนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็การส่งออกของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่จังหวัดสมุทรปราการท่านได้มีการพูดคุยนะครับกับผู้บริหาร3แห่งคือที่สำโรงที่บ้านโพแล้วก็ที่เกตเวย์บอกตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่มีคำว่าแต่ครับผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตบอกได้รับผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถนะครับส่งชิ้นส่วนหรือเรื่องของความจำเป็นต่างๆเนี่ยเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์น้ำอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตไปตั้งแต่วันที่28กันยายนคุณผู้ฟังเบื้องต้นครับมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลก็จะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็หาแนวทางให้แต่ละโรงงานเนี่ยต้องรีบกลับมาผลิตได้ใหม่แล้วก็ส่งชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วมาดูระยะกลางกันหน่อยนึงแล้วก็ระยะยาวด้วยก็จะมีการนำเสนอข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องบอกว่าจุดสำคัญนะครับแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันอยู่นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกข้อมูลก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญการติดตามระบบต่างๆนะครับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยจะไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารด้วยแล้วก็มีอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะมันเป็นห่วงโซ่การผลิตอย่างต่อเนื่องโรงงานการขนส่งคลังสินค้าคุณผู้ฟังการกระจายสินค้านะครับแล้วก็ยังมีตลาดทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในทุกๆวันครับก็จะมีเรื่องราวที่เราต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำกันแต่อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนเรื่องการเยียวยาไม่พูดถึงไม่ได้เลยการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษคุณหมอเอกเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเข้าสายกับจับประเด็นเป็นข่าวท่านก็เล่าในทุกๆมิตินะครับขอบคุณมากๆที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งคำถามมาว่าฝากถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่อยประเด็นเรื่องการเยียวยาเมื่อวานท่านก็ชี้แจงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับวันนี้แน่นอนครับเรื่องของการเยียวยาต้องถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเร็วเพราะนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีข้อสั่งการครับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการปรับกำลังนะครับแล้วก็ปรับทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ตอนนี้หลายจุดนะครับบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับต้องกลับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนที่จะตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะครับในส่วนสำคัญครับเรื่องของการเตรียมตัวนะครับในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ใช้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับของจังหวัดเป็นกลไกสำคัญนะครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งประสานเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เตรียมข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงไปดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับคน

ฟังเลยเมื่อไรจะโอนมาเงินเยียวยาเร่งนะครับตอนนี้เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับโดยเร็วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องการโอนเงินอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งจำนวนผู้ได้รับเงินนะครับทั้งจำนวนเรื่องของจำนวนเงินระยะเวลาในการโอนนะครับรวมถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะมีการติดขัดตรงไหนอย่างไรก็เร่งกระบวนการและที่สำคัญต้องให้ได้รับการโอนเงินโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่พื้นที่ไหนที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกระบวนการช่วยเหลือเยียวยานะครับขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังแล้วก็เครื่องจักรทรัพยากรเนี่ยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเร่งโยกนะครับไปสนับสนุนในพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงมีสถานการณ์อยู่เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการช่วยเหลือแล้วก็กำชับนะครับในพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมข้อมูลนะครับเตรียมความพร้อมพื้นที่ภาคใต้ต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับในทุกๆวันก็มีข้อมูลแบบนี้มีเรื่องราวแบบนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนในพื้นที่สำคัญสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยโดยนายอันเสร็จสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็เน้นย้ำครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการมอบหมายนะครับข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทั้งช่วยเหลือให้ทั้งเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆโดยให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประสานการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดสำคัญที่เรื่องของอุทกภัยเริ่มคงที่หรือว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับก็สั่งการไปต่อครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าไปสำรวจนะครับไปดูซิว่าพี่น้องประชาชนจุดไหนนะครับที่เป็นความเสียหายเป็นรายครัวเรือนทันทีก็ต้องรวบรวมนะครับพอสำรวจเสร็จปั๊บทำอะไรต่อรวบรวมจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือทุกส่วนต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ต้องทำงานกันอย่างเป็นระบบเพื่อพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับอย่างที่บอกคือต้องเร่งและก็อีกเรื่องนึงคือการเร่งโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในภาพรวมจบลงทั้งหมดเห็นไหมฮะนี่คือข้อสั่งการที่ท่านนายกย้ำและก็ย้ำนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มด้วยว่าในการสำรวจความเสียหายต้องรวดเร็วต้องครอบคลุมแล้วก็ต้องถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้มีการสั่งการปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะครับจุดไหนที่จะต้องเข้าไปสำรวจก็ต้องเข้าไปสำรวจแล้วก็รวบรวมรายชื่อเห็นไหมฮะก็จะมีโปรเซสมีขั้นตอนมีกระบวนการแล้วก็สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับต้องไปปูพรมตรวจสอบความเสียหายดูซิว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนตรงไหนอะไรที่ชำรุดอะไรที่พังอะไรที่เสียหายอะไรที่ต้องช่วยทรัพย์สินประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ภาพรวมจบลงทั้งหมดทำตอนนี้ไม่ต้องรอนี่คือข้อสั่งการสำคัญกระบวนการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนแล้วก็ต้องลดขั้นตอนการทำงานเรื่องเอกสารเห็นไหมฮะเอกสารที่ไม่จำเป็นตรงไหนที่เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันบอกอันไหนที่ไม่จำเป็นนะครับต้องลดขั้นตอนตรงนี้เลยอันไหนที่ยุ่งยากอันไหนที่สร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอเนี่ยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละจุดแต่ละตำบลก็ต้องเร่งขั้นตอนต่อไปคือเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่รวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยไปยังอำเภอไปยังจังหวัดเพื่อให้ส่งต่อข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจเสร็จสิ้นครบทั้งจังหวัดเพื่อให้ปภ.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถอนุมัติ
นะครับแล้วก็โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารของพี่น้องประชาชนทันทีทุกอย่างคือลดขั้นตอนลดความยุ่งยากลดความยากลำบากให้กับพี่น้อง

0: ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็กล่าวเพิ่มด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งครับเร่งติดตามเร่งเรื่องของการดำเนินการสำรวจการเยียวยาในทุกจังหวัดกำชับต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนะครับต้องถือปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้อย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อให้เงินช่วยเหลือตรงนี้ครับที่เป็นเงินเยียวยาเนี่ยต้องรีบไปถึงมือพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องรออยู่ไม่ให้เกิดความล่าช้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วเห็นไหมครับทั้งหมดนี้คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เรียกว่าติดตามนะครับแล้วก็ดูแลในทุกๆจุดดังนั้นครับจุดสำคัญสำคัญจุดไหนนะครับที่หลายๆท่านก็กำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะส่งมาแล้วก็สื่อสารมาเพิ่มเติมได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในทุกๆจุดเช่นเดียวกันมาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับต้องบอกว่าทุกๆวันก็จะมีการติดตามข่าวสารนะครับข้อมูลต่างๆทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะครับไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าติดตามเดินหน้าปูพรมนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากสถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นรายครัวเรือนเลยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านย้ำเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ย้ำเพิ่มเติมคือตรวจสอบแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกิดการตกหล่นเห็นไหมครับไปดูเจ้าหน้าที่ต้องลงไปดูด้วยนะครับตรงไหนที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วบางทีอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะมีติดขัดในบางประการในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันการตกหล่นนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ย้ำด้วยว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูการเยียวยาการดูแลสาธารณูปโภคตลอดจนการสำรวจเรื่องของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องการเยียวยาครับก็ต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็เข้าถึงนะครับในทุกๆครัวเรือนนะครับการสนับสนุนจากเรื่องของการประปานครหลวงที่ผ่านมาการประปานครหลวงก็เข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดส่งน้ำดื่มเห็นไหมฮะเพราะว่าต้องมีน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทางการประปานครหลวงก็นำมาเจ้าหน้าที่เขาก็นำมาเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ภารกิจในการฟื้นฟูเริ่มต้นขึ้นนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญนะครับที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารกันอยู่ก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวสำคัญสำคัญด้วยในทุกๆจุดนะครับมาดูกันที่หนึ่งจุดครับวัดสมานรัตนารามตอนนี้ครับเขาเปิดโรงพยาบาลนะครับเป็นศูนย์พักพิงนะครับรับผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงกว่า100รายนะครับโดยทางด้านของเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดท่านบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายๆคนก็มีความเดือดร้อนทางวัดครับจึงได้มีการร่วมกันกับโรงพยาบาลพุทธโสธรได้มีการเปิดใช้อาคารชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามหรือว่าโรงพยาบาลพุทธโสธร2นะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นที่รองรับนะครับผู้ป่วยผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นะครับแม้อาคารโรงพยาบาลบางส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างแต่พื้นที่อาคารเนี่ยต้องบอกกว้างนะครับแล้วก็พื้นที่อาคารมีความพร้อมในการรองรับประชาชนทางวัดครับจึงเร่งปรับพื้นที่มีการปรับเป็นห้องพักมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยใช้เงินสนับสนุนจากมูลนิธิของวัดนะครับพร้อมระดมช่าง ข้าดำเนินการจนสามารถตอนนี้จัดเตรียมสถานที่ภายในเป็นเวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมรับผู้ป่วยที่อาจจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับโดยเร็วที่สุดสำหรับผู้เข้าพักพิงครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องมาฟอกไตฟอกเลือดเป็นประจำนะครับก็มีโรงพยาบาลแห่งนี้ครับก็มีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วครับคุณผู้ฟังจึงสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นจากกรณีของการที่หลายคนเจอเรื่องของอุทกภัยทั้งในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ผู้ป่วยที่ส่งมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับที่ส่งมาจากปราจีนก็อยู่ที่นี่นะครับส่งมาจากสระแก้วโดยมีการหมุนเวียนกันในการดูแลแล้วก็ทยอยกลับในเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วัดสมานรัตนารามครับได้มีการเปิดโรงพยาบาลเป็นศูนย์พักพิงนะครับช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านของเจ้าอาวาสก็เรียกว่าช่วยเต็มที่นะครับเรียกว่าปัญหาสำคัญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการจับไม้จับมือกันในการร่วมกันนะครับที่จะฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนั่นเองนะครับก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันด้วยนะครับในชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าครับยังคงต้องติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายต่อหลายท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีคุณเอลนะครับแล้วก็มีคุณนาวด้วยบอกว่าฟังทุกวันแล้วก็ส่งกำลังใจเห็นไหมฮะกำลังใจตรงนี้สำคัญมากๆนะครับในการที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนพระรุ่งนะครับวันนี้กลอนมาเพียบเลยนะครับโอ้คุณทองพูนนะครับมีข้อความทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็ทันข่าวนะครับเพชรบูรณ์ตอนนี้ฟ้าเปิดฝนไม่มีครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับจุดไหนที่ยังมีปัญหานะครับจุดไหนที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็เพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อมูลมาคุณประภาส จากยโสธรครับฟังรายการทุกวันเลยนี่แจ้งมาป้าติ๋วจากลพบุรีด้วยบอกฝนไม่ตกนะครับโอเคเดี๋ยวส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาทักทายกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: มือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องไห้
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็น

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรี

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์ร่วมประชุมบกปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมรับมือฝนตกหนักและลอกใหม่ผู้ว่าบุรีรัมย์ลงพื้นที่ลำปายมาดเยี่ยมเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ว่าบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลำปายมาดเร่งผันน้ำกักเก็บอ่างห้วยจระเข้มากห้วยตลาดสำรองใช้ฤดูแล้งสุภตรีลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวบุรีรัมย์ร่วมกับบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและลอกใหม่8ตุลาคม2569เวลา 8:30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3 สารกลาง

จังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบซูมมิทติ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดดำเนินการตาม8ประเด็นสำคัญเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักได้แก่ด้านสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเตรียมดูแลสุขภาพประชาชนป้องกันโรคและการติดเชื้อหลังน้ำลดการจัดการซากสัตว์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลควบคุมโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมกำหนดแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนรับมือฝนตกหนักเฉียบพลันผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ฝนใน 3-6 ชั่วโมงข้างหน้าพร้อมชุดปฏิบัติการช่วยเหลือทันทีจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเร่งสำรวจและแก้ไขสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือพื้นที่ภาคใต้ประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำและบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดการอพยพและศูนย์เตรียมความพร้อมจะทำแผนอพยพแจ้งเตือนประชาชนและตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติให้มีเอกภาพเรื่องนัดจ่ายเงินเยียวยาผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครต้องจัดโต๊ะตั้งทีมเฉพาะกิจสำรวจครัวเรือนส่งรายชื่อผู้ประสบภัยให้กรมปภ.เพื่อโอนเงินเยียวยาทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ลำปายมาศเยี่ยมเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์8ตุลาคม2569นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอลำปายมาศเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรปศุสัตว์และประมงพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนณศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อให้เกษตรกรดำเนินการตามสิทธิที่พึงได้รับและอำเภอลำปายมาศเป็นพื้นที่รับน้ำหลักจากอำเภอนางรองและอำเภอชำนิก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้พื้นที่การเกษตรและประมงในเขตลำน้ำมาศถูกน้ำท่วมรวม8ตำบล51หมู่บ้านเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,819 รายพื้นที่เสียหายกว่า 23,000 ไร่ประกอบด้วยนาข้าว 22,27 ไร่มันสำปะหลัง 2,743 ไร่และไม้ผลยืนต้น30ไร่จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดบุรีรัมย์พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วใน12อำเภอ75ตำบล660หมู่บ้านรวมกว่า 39,912 คน14,901 ครัวเรือนที่พื้นที่การเสียหายกว่า 138,885 ไร่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องการมอบถุงยางชูชีพและสิ่งของจำเป็นครั้งนี้เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในยามวิกฤตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลำปายมาศเร่งผันน้ำกักเก็บอ่างห้วยจระเข้มากห้วยตลาดสำรองใช้ฤดูแล้ง8ตุลาคม2569นายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายละเมศปวงพรมผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์พันจาโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอลำปายมาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลั่งในอำเภอลำปายมาศซึ่งภาพรวมเริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแล้วคณะได้ตรวจสอบฝ่ายบ้านยางจุดรับน้ำจากลำน้ำสายหลัก3สายได้แก่ลำมาศลำปะเตียและลำปายมาศ
ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีสูบน้ำลำปลายมาตรพบว่ามีปริมาณน้ำจำนวนมากและบางจุดล้นตลิ่งจึงได้วางแผนระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรพร้อมเตรียมผันน้ำส่วนเกินไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากตำบลบ้านบัวและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์รวมระยะทางกว่า16กิโลเมตรเพื่อสำรองน้ำดิบสำหรับอุปโภคบริโภคผลิตน้ำประปาและใช้ในฤดูแรงที่จะมาถึงก่อนหน้านี้อ่างเก็บน้ำทั้ง2แห่งมีระดับน้ำเพียง160ของความจุเนื่องจากฝนตกน้อยทำให้เสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้งในปีหน้าโครงการชลประทานบุรีรัมย์จึงเร่งดำเนินการสูบน้ำไปเติมเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าลำปลายมาตรเป็นจุดรวมน้ำสำคัญจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สถานีสูบน้ำช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่พร้อมผันน้ำไปกักเก็บเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบเพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาตามระเบียบราชการต่อไปสุภจีลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์หาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบ7ตุลาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการจากการพูดคุยกับผู้บริหารพบว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและกิตเวไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่แรงโรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันโดยในระยะสั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนระยะกลางและระยะยาวจะนำข้อเสนอภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหย่อนลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายนางสุวชีกล่าวอีกว่าการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมจะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งและต่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานว่าสารหนูเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณมากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลได้แก่แม่สายโป่งผาสีมุกเมืองชุมเวียงพาคำและเกาะช้างติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคสำหรับประชาชนกลุ่มที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษได้แก่ผู้ประกอบอาชีพในลำน้ำเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวและกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจสัมผัสหรือได้รับจากแม่น้ำสายเข้าสู่ร่างกายและเลือกใช้น้ำสะอาดที่ผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยสำหรับการดื่มและประกอบอาหารสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าอาจได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและหากมีอาการผิดปกติหรือมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเข้ารับการตรวจประเมินตามคำแนะนำของหน่วยงานในพื้นที่กรมการค้าภายในผนึกเอกชนตึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่วงราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำรถนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหนังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสินค้าสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านอธิโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY หมดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอธิ CP Extra Power by Power Mall Central Big C หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อธิ ITIT Auto B Quick Auto Bex Toyota Sport Isuzuนอกจากนี้กรมยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษอธิส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าและใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือดำเนินการตามกฎหมายทันทีต่อไปเป็นข่าวบริการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่านกลับมาพบปะสันสันย้อนวันวานและเติมพลังใจให้กันในบรรยากาศสุขอบอุ่นพบกันวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอโวเลสอำเภอเมืองบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าสำหรับท่านใดสนใจจองเสื้อคุณนภัทรโทร0810689648โจจีนคุณบรรดา0936981624ติดตามรายละเอียด Facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวน1อัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อัตราค่าตอบแทน 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาผู้สมัครจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดรับสมัครตั้งหลังวันที่1-8ตุลาคม2569โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่12/2ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินสัมพันธะ12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลนครกำหนดจัดงานประเพณีกวนคาบทิพย์ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2569ขึ้นระหว่าง 26-27 ตุลาคม2569ณวัดพระพุทธบาทเขากระโดงและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดงการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตลอดจมพูนปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของสังคมให้อยู่ต่อไปทางเทศบาลขอนครบุรีรัมย์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้สนใจทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับบริษัทการบินสิงคโปร์จำกัดจำนวน100อัตราระหว่างวันที่1-19ตุลาคม2569เพศหญิงจบปริญญาตรีสูง158ซมมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์โทอีกไม่น้อยกว่า600คะแนน
TOEFL ไม่น้อยกว่า500คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนนรายได้และสวัสดิการค่าจ้าง 1,550 บาทดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนประมาณ 38,099 บาทระยะเวลาจ้างงาน5ปีมีเงินพิเศษค่าอาหารสิทธิรักษาพยาบาลบรรลาพักผ่อน21วันต่อปีบริษัทจัดที่พักให้ในช่วง7วันแรกและต้องเข้ารับการฝึกอบรม4เดือนก่อนเริ่มงานสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การบินสิงคโปร์เว็บไซต์กรมการหากรมการจัดหางานเฟซบุ๊กสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องละครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึง การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก ็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแหละครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและการสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffic Fongdu เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดย กระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมและครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอกระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคองร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันเลยครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ.2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตะยุติธรรมก็คือดาโตะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตะยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตะยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตะยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: มบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในอำเภอพึ่งได้เสมอชนันชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนส ำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลดค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติบุริมประสบภาพรายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพรินท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป่าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้เราปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะเอาไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
9: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
0: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
2: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงๆก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
0: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาเซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงพีซ่า2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569 ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.96 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง89เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับเจอกับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับอยู่กับคุณฟังด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันที่8ตุลาคมก็คือคุณเดชธรชัยโสดาคุณคุณกรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระครับนะทีมงานแข็งแกร่งนะก็อยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เราก็มีข่าวสารเรื่องของกีฬามาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับกำลังแข่งกันอยู่นะรายการใหญ่นะครับที่ฟินแลนด์นะครับและ ที่ฟินแลนด์ซึ่งนักกีฬาของเราก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เข้ารอบนะก็ได้ลุ้นกันนะครับแล้วก็เรื่องของโปรเมด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็วันนี้ลงแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายนะเอาชนะนักกีฬาจากอินเดียตันติชามานะครับมือ25ของโลกไป2-0เกม21-18และ21-7นะฮะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายในฐานะมือ1ของรายการนะทางด้านของเมรัชนกอินทนนท์นะครับในฐานะของมือ1ของรายการจะไปเจอกับทางด้านของPV ภูสลาวีสินธุนะครับจากอินเดียก็อดีตมือแกร่งของอินเดียแหละคนนี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่แข่งขันกันนะครับวันนี้โอโม่ภัคพลธีรรัตกุลนะครับก็กับปอป้อทรัพย์ศรีแต้รัตนชัยคู่มือ15ของโลกนะก็ไปแพ้กับคู่ของชานิชไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยจากชานิชไทเปแพ้ไป0-2เกมครับคุณผู้ฟัง12-21และ17-21นะฮะก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกันนะฮะก็ทางด้านของเมื่อวานนี้พีกับโอโม่นะพิรัชชัยสุพรรณกับภคพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยชนะนะครับแล้ววันนี้ในรอบประมาณสัก 20:30 ถ้าไม่มีเลทอะไรต่างๆนะครับก็จะเจอคู่ของสกอตแลนด์ในประเภทชายคู่เจอกับแมทธิวกิมลีย์กับคริสโตเฟอร์กิมลีย์นะครับ 20:30 ขณะเดียวกันวิลกุลวุฒิวิทิสารนะเมื่อวานนี้นะครับดึกหน่อยนะก็เกือบ4ทุ่มเอาชนะซูสวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2-0เกม21-19และ21-9นะครับวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในค่ำคืนนี้นะขออภัยรอบ2ในค่ำคืนนี้เจอกับเวงหงหยางมือ26ของโลกจากจีนตามเวลาในไทยก็ไม่เกิน23:00 นนะครับหลายคู่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับยังเหลือหมิวด้วยมั้งที่แข่งขันกันอยู่นะครับพูดถึงทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารแล้วนะคุณผู้ฟังครับก็เขาหลังจากที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะก็ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันดับโลกที่มีการประกาศล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของวิลกุลวุฒิวิทิสารเนี่ย ได้อันดับที่1ของโลกด้วยคะแนน 92,865 คะแนนนะครับโดยมีคริสโตโปปอฟจากฝรั่งเศสนะครับอันดับที่2นะ 86,632 คะแนนโจทนเฉินนะครับจากไต้หวันนะครับ 85,380 คะแนนนะส่วนคะแนนแล้วก็มีโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซีย 85,031 คะแนนแล้วก็ฉียู่ฉีนะอดีตมือ1ของโลก 84,555 คะแนนนะครับส่วนคะแนนของ World Finalนะครับ World Final นี่ที่มาแข่งเอา8คนนะในปลายปีที่มีผลงานดีที่สุดทั้งปีนะครับทางด้านของโจเทินเฉินนะฮะจากไต้หวันนำอยู่เบอร์1นะครับแล้วก็ทางด้านของวิลกุลวุฒิน่าอยู่อันดับที่4นะคะแนนสะสมของ World นะ World Tour Final นะครับก็นี่ก็คือเรื่องของแบดมินตันนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะก็แบดมินตันก็เป็นรายการที่นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะนะครับในหลายๆรายการต้องบอกนะในหลายๆรายการที่ไปแข่งขันแล้วก็นักกีฬาของเราก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทั้งการแข่งในระดับอาชีพนะแล้วก็หรือการแข่งในระดับสมัครเล่นในซีเกมเอเชียนเกมต่างๆนะครับ จากแบดมินตันนะครับไปดูเรื่องของปิงปองเทเบิลเทนนิสฮือฮากันเลยเมื่อวานนี้นะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการอาชีพนะครับก็คือการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับรายการ China Smash 2026นะครับที่โสกงหยวนกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะเมื่อวานรอบ32คนอรวรรณพรนังนะนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเจอกับมือหนึ่งของโลกซุนอึ้งซานะครับนักกีฬาปิงปองของจีนคนนี้เนี่ยไม่แพ้ใครมา3ปีคุณผู้ฟังครับไม่แพ้ใครมา3ปีนะโอ้โหแล้วก็มาเจอกับท่านอรวรรณพรนังครับแล้วก็ปรากฏว่าอรวรรณพรนังเอาชนะทางด้านของซุนเนี่ยไปนะครับ3ต่อ1เกมนะครับโดยเฉพาะเกมสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่เขานำอยู่นะ10ต่อ8นะฮะทางด้านของอรวรรณไล่ตามมาที่10ต่อ10แล้วก็แซงชนะ12ต่อ10นะฮะอรวรรณก็ชนะเบอร์1ของโลกนะโอ้โหนะปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยแพ้ใครอยู่แล้วแล้วเหนียวด้วยนะแล้วชนะไปวันนี้อรวรรณพรนังหรือน้องทิพย์นะเจอกับโฮโนกาฮาชิโมโตะอดีตท็อป10ของโลกปัจจุบันมือ14ของโลกนะครับแล้วก็ผมนั่งดูอยู่นะทางเพจแพ้ไปยังสนุกนะฮะแพ้ไป8ต่อ15 6ต่อ11และ9ต่อ11นะครับตกรอบไปยังน่าเสียดายแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณสักเกือบ 500,000 นะ 470,000 บาทนะครับแพ้กับไฮโนกะฮาชิโมโตะคนนี้บอกเลยผมนั่งดูเมื่อตอนสักประมาณ 6:30 นเกือบทุ่มแล้วล่ะเหนียวจริงๆนะโอ้เหนียวมากนะตบก็เขาเป็นมือเหนียวแต่ลุกก็ได้นะนะแพ้อย่างหน้าเสียดายนะครับน้องทิพย์อรวรรณเนี่ยนะมาแข่งขันในรายการนี้นะ China Smash เนี่ยก็เป็นรายการใหญ่ระดับ Grand Smash นะครับก็ชนะคู่แข่งขันมาตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับผ่านมาถึงรอบ32คนสุดท้ายชนะเบอร์1ของโลกนะซุนอิงซานะครับผู้ที่ไม่แพ้คนต่างชาติมานะนอกจากคนจีนนะขออภัยไม่แพ้คนต่างชาตินอกจากคนจีนมา3ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาแพ้ทิพย์อรวรรณฮือฮามากแต่ว่าทิพย์ก็ชนะไปแล้วก็ตอนนี้นะก็ตกรอบไปโดยแพ้ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันของชายอีกคนเขาจะมีแข่งขันแบบรุ่นอายุด้วยนะรุ่นอายุด้วย30 39ประมาณนี้นะครับนะส่วนการแข่งขันเจ็ตสกีที่เลคฮาวาซูซิตี้รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับฟอร์มร้อนแรงของทีมเจ็ตสกีทีมชาติไทยนะครับก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สนามที่2ของรายการนี้รายการระดับ World Class WGP 1 Water Jet World Series 2026นะครับหรือว่า SBT Final นะขออภัยนะ SBT World Final นะที่ Record Waterside Lake Havasu City รัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับนักกีฬากว่า32ประเทศนะครับแล้วก็นักชาติแข่งขันกว่า32ประเทศนักกีฬากว่า250คนนะฮะปรากฏว่านักกีฬานะก็ของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็วันนี้นะได้มา1แชมป์นะครับที่ดูอยู่ได้มา1แชมป์นะฮะก็แล้วก็อีก1เหรียญเงินนะฮะได้มา1แชมป์กับ1เหรียญเงินเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้เป็นรายการใหญ่นะครับนะฮะทางประชาสัมพันธ์ของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับก็ส่งข่าวมานะครับก็วันนี้วันที่2นะครับเป็นการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทที่เรียกว่ากึ่งอาชีพนะกึ่งอาชีพนะครับนักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับกึ่งอาชีพของเราที่ได้ในวันนี้นะฮะไปตามกันดูนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคนที่ได้รางวัลไปแล้วนะก็ได้กันต่อนะครับก็ในรุ่นขออภัยคุณผู้ฟังครับในรุ่นของน้องปอยๆนะฮะพิมรถคุณสานะฮะได้แชมป์ที่2นะเมื่อวานนี้แชมป์ไปแล้วนะนักแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงจากทีม777777นะครับ777performance by jumbo junior นะครับนะก็เป็นทายาทของคุณอัครพลคุณสานะครับอดีตตำนานเจ็ตสกีไทยนะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคาสายเลือดแชมป์นะก็ได้คะแนนถึง180คะแนน perfect game นะครับก็คว้าแชมป์ขึ้นโพเดียมในรุ่น amateur runabout REC Lights นะครับก็มาครองได้สำเร็จนะครับก็เป็นเหรียญทองที่2ของตัวเองนะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่3ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับอีกคนหนึ่งนะทางด้านของพระสุดทัพนะก็ได้เหรียญเงินนะในการแข่งรุ่นเก่านะนักแข่งรุ่นเก่ามากประสบการณ์พระสุดทัพนะครับก็ พระสุทัพมงคลสุทธิกุลจากทีม1 Point Racing Jet Ski Team นะครับก็สู้ความเก๋ากับนักกีฬาเจ็ตสกีจากทั่วโลกนะครับได้อันดับที่2รองแชมป์หน้าเหรียญเงินนะในรุ่นโปรแอมเวทอรอนรันอบาวลิมิเต็ดนะฮะได้ไปนะครับรวม2วันทีมเจ็ตสกีของเรานะผ่านไป3ทองแล้วก็1เงินนะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ3ทองได้จากวิทวินวิมุติกรนะแชมป์รุ่นโนวิชรันอบาวสต็อกนะครับแล้วก็พิมรถคุณศาครับแชมป์รุ่นโนวิชรันอบาว 1,100 สต็อกนะครับแล้วก็ทางด้านของพิมรถอีกคนหนึ่งพิมรถอีกแชมป์หนึ่งก็คือแชมป์วันนี้นะแชมป์รุ่นอเมเจอร์รันอบาวเร็กไลท์นะแล้วก็ทางด้านของพระสุทัพมงคลสุทธิกุลนะรองแชมป์เหรียญเงินรุ่นโปรแอมเวทรัลรันอบาวนะครับก็รอรุ่นกันต่อวันต่อไปนะซึ่งรายการนี้นะทางด้านของประเทศไทยนะส่งการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานที่ร่วมกันรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับร่วมเชียร์กันทางมอเตอร์สปอร์ตวงการมอเตอร์สปอร์ตของเรานะกีฬาทางน้ำของเราถือว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับรายการนี้นะครับจากเจ็ตสกีนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่สำหรับฟุตบอลรายการ AFC อายุ17ปีหญิงนะครับรอบคัดเลือกนะครับโซนอาเซียนนะครับโซนเอเชียของเรานะฮะรอบคัดเลือกซึ่งเราเจอนัดที่2เจอกับมาเก๊านะที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับก็เปิดได้ชมฟรีนะฮะตอนนี้แข่งขันนัดของเราเจอกับมาเก๊าเรานำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับผ่านไปแล้ว42นาทีนะครับนำหนู1-0นะครับนัดแรกก็ ชนะมานะวันนี้เจอมาเก๊านะนำอยู่1-0ในครึ่งแรกตอนนี้เนี่ยกองเชียร์ที่ชลบุรีมาน้อยไปหน่อยนะนะครับเชียร์กันเยอะๆหน่อยนะสนามชลบุรีสเตเดียมนะครับมาเก๊าเนี่ยเขาได้เตะมุมมาแต่ว่าไทยสกัดไว้ได้จะโต้กลับเร็วเลยหรือเปล่าโอ้โหมีหลุดมาด้วยนะทีมไทยทางซ้ายไม่มีใครแล้วหลุดมาคนเดียวจะทำยังไงนะครับไทยดึงจังหวะครับไม่รีบนะปล่อยออกหลังไปนะครับคุณผู้ฟังครับถามว่าดูจากที่ไหนบอกเลยนะทางช่อง YouTube ของ BG Sport เขาถ่ายทอดสดนะครับไทยกับมาเก๊านะหลังจากจบแวดวงกีฬาฟังแวดวงกีฬาแล้วนะก็สามารถที่จะติดตาม

เสมอกัน 2-2 นะครับ FIFA Ranking ของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งนานาชาติหรือ FIFA นะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ประกาศผลการจัดอันดับโลกของฟุตบอลชายประจำเดือนตุลาคมอย่างเป็นทางการนะครับทีมชาติไทยนะอยู่อันดับที่93ของโลกนะ93นี่อันดับหมายเลขของมาร์คมาเกสนะของดูคาติเลโนโวด้วยนะเลขสวย93นะทีมชาติไทยอยู่ที่93ของโลกและอยู่ที่14ของทวีปเอเชียนะครับเรามีคะแนนอยู่ตอนนี้เนี่ย 1,251.42 คะแนนนะครับนะฮะแล้วก็เราก่อนหน้านั้นอยู่ที่94นะขยับขึ้นมาจากผลงานใน FIFA อาเซียนคัพนะครับได้รองแชมป์ก็อยู่ที่93ของโลกนะครับโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรานะที่มีแอนโทนีฮัสซันควบคุมทีมนะดูแลเรื่องของทีมการเก็บตัวการแข่งขันอะไรต่างๆนะครับจะมีโปรแกรมเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงของ FIFA Day ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษนะพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษและอยู่ที่ใกล้เคียงนะศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีนะครับหรือนครราชสีมาที่อยู่ใกล้ๆศรีสะเกษครับไปเชียร์ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52นะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนเรื่องของความเร็วเมื่อกี้ความเร็วทางน้ำนะมอเตอร์สปอร์ตนะเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของรอเชียร์สำหรับทางด้านของเจ้ากล้องนะเจ้ากล้องสมเกียรติจันทรานะครับก็เตรียมนะไปแข่งขันรายการใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับนะกล้องสมเกียรติจันทรานักบิดจาก Honda Racing Thailand หมายเลข35นะของทีม Honda HRC นะครับโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะหลังจากที่ต่อสัญญาต่อในปีหน้าแต่ว่าโค้งสุดท้ายของฤดูกาลของ World Superbike ปีนี้นะครับกล้องสมเกียรติจันทราลงสนามที่11ในฐานะนักบิดคนแรกในทีมโรงงาน Honda HRC นะครับสนามเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสนะครับ 9-11 ตุลาคมพรุ่งนี้แล้วนะก็จะได้เชียร์กล้องสมเกียรติจันทรานะครับวันแรกวันที่9นะแล้วก็รอติดตามกันว่าผลงานของ World Superbike นะก็สนามที่11กล้องจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ต่อสัญญากันไปเมื่อวานนี้อีก1ฤดูกาลครับมาเลข35จากทีม Honda HRC นี่คือหนึ่งเดียวของไทยแล้วก็แหมนะก็เป็นผลงานที่เราได้ชื่นชมนะไม่ว่ากล้องมาตั้งแต่ Moto 2นะครับได้แชมป์มานะ Moto 2แล้วขึ้นมาเป็น Moto GP และข้ามฟากไปฝั่ง World Superbike นะครับเราเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานว่านักขับฟอร์มูล่า1ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนะเขามีแฟนเป็นนักปั่นจักรยานระดับอาชีพด้วยนะครับวันเดลี่บ็อกดัสนะครับก็นักปั่นนะนักขับทางด้านของฟอร์มูล่า1ด้วยนะปั่นจักรยานมาจากมาเลเซียหลังจากที่จบF1 ที่มาเลเซียนะฮะสนามต่อไปก็สิงคโปร์นะฮะเขาใช้เวลาในการปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์หลังจากที่จบการแข่งขัน F1 ที่บาเรนกลางปีนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะ F1 เนี่ยปกติเขาแข่งที่บาเรนกลางปีนะแต่ว่าบาเรนเนี่ยเขามีปัญหาทางตะวันออกกลางนะเขาใช้ที่มาเลเซียเป็นการแข่งขันแต่ใช้สามเซปังที่มาเลเซียในการแข่งขันนะครับแต่ยังใช้ชื่อ F1 กลางปีอยู่นะครับก็จบการแข่งขันปั๊บเขาก็เพื่อนๆร่วมทีมต่างๆนะส่วนใหญ่ทีมงานนักขับแล้วก็ทีมต่างๆส่วนใหญ่ก็ไปเครื่องบินกันนะเพราะว่าไปมาเลเซียเครื่องบินรวดเร็วกว่าสบายใจกว่านะแต่ทางด้านของบ็อกดัสนะครับเขาใช้การปั่นจักรยานนะวันเดลี่บ็อกดัสนะครับเป็นนักแข่งตัวเก่าของทีมคาดิแลกนะใช้จักรยานปั่นจากมาเลเซียเข้าสิงคโปร์นะแล้วก็ปั่นไปก็บันทึกภาพเส้นทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภาพทั้งคลิปวิดีโอนะอัปเดตการเดินทาง2ล้อลงโซเชียลนะบ้านเราก็มีนะนักปั่นที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวมีนะนะตอนนี้นะเขาปั่นมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมตอนนี้มาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ 419.67 กิโลเมตรนะครับถึงสิงคโปร์ก็ช่วงบ่ายๆนะบอกว่าเป็นการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่บนถนนลาดยางถนนลูกรังนะเส้นทางที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ไปกันแต่เขาชอบนะครับเนี่ยอยากให้ปั่นจากสิงคโปร์มาประเทศไทยบ้างนะเข้าด่านที่สวยโกลกด่านลันตูเข้าสวยโกลกเข้านราธิวาสนะเส้นทางของพี่ตูนที่เคยวิ่งนะบ้านเราไม่มี F1 ไงไปไหนต่อล่ะถ้าเกิด F1
สมมุติว่า F1 จัดที่จีนนะก็น่าจะปั่นไปได้นะผ่านเข้าไทยแล้วไปเข้าชายแดนมุกดาหารนะเข้าลาวเข้าเวียดนามไปจีนนะก็ปั่นได้นะคนไทยหลายคนก็ปั่นจักรยานในเส้นทางนี้อยู่เช่น

0: เดียวกันนะครับซึ่งรอติดตามนะสำหรับทางด้านของบ็อกดาสนะครับก็เตรียมตัวเข้าแข่งขันการแข่งขันฟอร์มูล่า1ต่อนะฮะที่สิงคโปร์ในช่วงของสุดสัปดาห์นี้ในวันที่9ถึง11ตุลาคมนะที่มารีนาสตรีทเซอร์กิตสิงคโปร์นะครับเรื่องของความเร็วนะถ้าคุณผู้ฟังเรื่องของจักรยานพูดถึงจักรยานแล้วนะบ้านเราเนี่ยก็จะมีทีมจักรยานอาชีพนะมันจะเป็น Thailand Continental Team เนี่ยนะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็จดอีกทีมหนึ่งทีมสมาคมทีมหนึ่งทีมอาชีพของไทยอีกทีมหนึ่งนะเพื่อสร้างแรงกิ้งกับนักกีฬาของเรานะนะครับทีมแกรนด์ทอนตันทีมหนึ่งแหละจำได้อยู่นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก็มีทีมรู้ใจเอชอรันนะฮะก็เป็นทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งซึ่งจดนะจดในประเทศไทยเป็นทีมสัญชาติไทยก็มีดึงเอานักกีฬาจากต่างประเทศมาโปรจากต่างประเทศมาร่วมทีมนะเซนบาย่าเอ้ยก็เคยมาปั่นอยู่บ้านเรานักปั่นมังโกะนะให้กับทีมรู้ใจนักปั่นไทยก็หลายคนก็สังกัดทีมนี้สร้างทีมมานะจนถึงปีนี้5ฤดูกาลแล้วสำหรับรู้ใจเอชอรันนะครับมาสร้างนักกีฬาของเราสู่ระดับนานาชาติแต่เป็นทีมเอกชนนะครับที่สุดแล้วเนี่ยนะเขาก็บอกว่าพอแล้วครับนะฮะคือทำดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับก็เป้าหมายคือการสร้างนักปั่นไทยสู่เวทีโลกนะฮะเราไม่สามารถทำสิ่งที่หวังให้สูงสุดได้นะตัดสินใจนะทีมจักรยานรู้ใจอินเทอร์นะครับตัดสินใจยุติโปรเจกต์นะกับเรื่องของทีมจักรยานนะครับนะแล้วก็รู้ใจยังไม่จบในเส้นทางจักรยานนะฮะจบในเส้นทางจักรยานแต่ว่ากีฬาก็ยังสนับสนุนกิจกรรมกีฬาอื่นๆนะครับซึ่งการแข่งขันสุดท้ายของทีมรู้ใจนะรู้ใจอินเทอร์นะคือทัวร์ออฟไคซูนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการสุดท้ายนะครับมีนักกีฬาไทยหลายคนนะซึ่งเคยอยู่ในปั่นทีมชาติบ้างอะไรบ้างก็เคยสังกัดในทีมรู้ใจนะครับแล้วก็นักปั่นต่างชาติที่มาปั่นในบ้านเราก็เคยปั่นอยู่รู้ใจเช่นเดียวกันนะครับอย่างว่าแล้วครับการสร้างทีมจักรยานมาทีมหนึ่งนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าลงทุนเยอะมากนะฮะแล้วก็การที่บ้านเราเนี่ยเรื่องของจักรยานเนี่ยต้องหาเงินลงทุนสูงไม่เหมือนกับโปรจากยุโรปที่เราเห็นขัน UCI ที่แข่งขันกับทางยุโรปเนี่ยเขาคลั่งไคล้เรื่องของจักรยานมากกว่าเรานักในฝั่งของเอเชียนะฮะมันส่วนน้อยนะบ้านเราที่ใหญ่สุดในการก็คือลังกาวีมาเลเซียเนี่ยอาจก็ใหญ่กว่าบ้านเรายอมรับนะมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอาจจะใหญ่กว่าบ้านเราเรื่องของจักรยานนะครับก็นี่คือเส้นทางของรู้ใจนะ5ปีที่ผ่านมานะฮะก็สร้างผลงานได้อย่างต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ามาถึงเวลาไปต่อไม่ไหวก็ยุติบทบาทตรงนี้นะแต่ว่าทางรู้ใจอินชอนก็ยังมีเรื่องของการสนับสนุนกีฬาในบ้านเราอยู่นะครับนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับส่วนทางด้านของเงินรางวัลนะในการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วก็มีการมอบกันวันนี้อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นักกีฬาเราได้เหรียญรางวัลรวมกว่า52เหรียญ นะครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับรัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญเงินรางวัลทั้งหมดนะครับ236ล้าน6แสนบาทนะครับวันนี้มีพิธีมอบกันที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีครับนายทรงศักดิ์ทองศรีแล้วก็มีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับแล้วก็มีตัวแทนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตัวท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคุณปลดปานสมานมิตรด้วยนะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารสมาคมกีฬารวมถึงนักกีฬาเข้าร่วมงานนะครับซึ่งวันนี้ก็ทุกสมาคมขอรับอย่างก็คือเงินเข้าบัญชีเลยนะครับก็ความสำเร็จดังกล่าวนะฮะก็นักกีฬาของเราก็คว้าเงินรางวัลไปนะครับ ซึ่งแบ่งจาก236,600,000 บาทเนี่ยแยกเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬานะครับนักกีฬาก็ได้แยกต่างหากออกไปเป็น165,500,000 บาทนะครับนักกีฬาได้ไปนะครับส่วนผู้ฝึกสอนก็ได้27,500,000 บาทสมาคมกีฬาก็ได้ไป44,500,000 บาทนะครับก็คือเงินรางวัลก็แบ่งตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับก็ส่วนสมาคมต่างๆเดี๋ยวก็ฟังจากสื่อต่างๆนะครับก็จะแจ้งให้ทราบแต่ละสมาคมจะได้เหรียญรางวัลไปนะครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับบิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีธาทีมชาติไทยนะครับก็ได้เพิ่มเติมอีก800,000 บาทนะครับจากผลงานอันยอดเยี่ยมนะ2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินนะทำลายสถิติวิ่ง100 เมตรและ200 เมตรนะครับนะก็ได้อีก800,000 บาทนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะครับบอกว่านี่คือความสำเร็จอีกก้าวนึงของวงการกีฬาไทยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาที่มีความสามารถให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านการฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาไทยให้สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิครับวันนี้ทางด้านของรัฐบาลไทยนะมอบเงินให้กับนักกีฬาสมาคมกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็จัดเหมือนกันนะมอบให้กับรางวัลให้กับนักกีฬาในสังกัดนะครับก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายคนเลยนะนะครับก็ยังเป็นนักศึกษานะและเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะ10 คนนะนะที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะฮะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้นะครับมีใครบ้างเนี่ยบิวพลพลบุญสอนนะครับนะมีวิวกุลุวิทิสารนี่นะเหรียญทองแบดมินตันนะมีจิรติจันทร์เสียงนะครับจิรติจันเลียงเทคบอลชายคู่มีอติการคงแก้วนะเหรียญทองเซปัตตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตะวันโสภานะนี่ตะกร้อเดียวชายเหรียญเงินทีมชุดนะมีการจุธาพัทรบุญซ่อนนะครับเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะว่า MMA มิกมาเชตอาร์ตนี่แหละครับอยู่ที่มอนี้ด้วยนะมีนาวินปินตสูตรนะครับหมูปิ้งเงินเทควันโดนะครับจากพุ่มเซ่มีโฟมณีวันบุตรสุวรรณนี่คาราเต้นะนะครับแล้วก็มีนุชนาถสิงห์ฉลาดนี่ทองแดงยูยิสูแล้วก็เฉลิมพลเจริญกิจอมรนี่เหรียญทองแดงแบดมินตันทีมชายนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาทั้ง10 คนรวมเกือบ1,000,000 บาทนะครับนะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับส่วนเรื่องของความพร้อมความเคลื่อนไหวเรื่องของโอลิมปิกเยาวชนด้วยยุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4นะที่ตากานะครับระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนที่กรุงตากาประเทศเซเนกัลนะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะสมาคมกีฬาต่างๆก็เตรียมพร้อมที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับนะรายละเอียดต่างๆของกีฬาโอลิมปิกเยาวชนด้วยยุทธโอลิมปิกเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันและเราพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันนะครับวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T-41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ T-44E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus P-49 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M-20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA-34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที ชั่วโมงบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดียวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งGripenได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการจัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรวยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนวัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมเพื่อส่วนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570 Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิ่งและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20:23ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการ การคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงาน

0: ร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิ์สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกม2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมในระบบคัดเลือกนักกีฬาไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
3: สิริสิงห์จินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความ

เจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมนะคะวันพฤหัสบดีนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะและได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้แสดงออกได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่านสองใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะก็เป็นตอนต่อของเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงษ์สุระและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเรื่องการเคลื่อนที่ของกระดูกผีกันต่อได้เลย

ผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่มาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโหวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติการผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ที่ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำละลักบอกบ่าพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลยมันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนเนี้ยผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันต์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกันผมก็โดนนะครับอาจารย์มันเล่นงานผมเหมือนกันผมโดนผีอำมันนั่งอยู่บนหน้าอกผมเอามือบีบคอโทษฐานที่ไปขุดกระดูกมันขึ้นมาอาจารย์อนันต์ทำท่าทางประกอบผมกับบางมิตรไม่เห็นอะไรทั้งที่นอนอยู่ในไซต์งานแท้ๆผมว่าอุปทานหมู่มากกว่าผมแย้งแต่ว่าอาจารย์น่ะไม่ได้ลงไปเอากระดูกขึ้นมาจากหลุมเหมือนผมนี่เขาบอกเหตุผลผมเงียบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดรีบกลับวัดทุกอย่างดูโอลหม่านไปหมดหลวงปู่ขาวนั่งขัดสมาธิสวดคาถางึมงำพึมพำพร้อมกับรดน้ำมนต์ใส่นักศึกษาที่นอนชักดิ้นชักงออยู่บนพื้นสิ้นบทสวดร่างตรงหน้าก็นอนแน่นิ่งไปยังดีนะให้หนูกับนักศึกษาบางส่วนไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระดูกก็เลยรอดตัวไปไม่โดนดีเข้าอาจารย์เกเวลินกุมพระที่คอตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดนี่มีอะไรมากหรออาจารย์ลูกๆนักศึกษาของเราเนี่ยคงทำงานตากแดดตากลมกันมาทั้งวันก็เลยพาให้เป็นไข้ไม่สบายเอาอย่าคิดมากเลยผมพยายามหวานล้อมอธิบายให้ทุกคนเข้าใจต้องออกภาคสนามกันบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองไม่จริงหรอกค่ะอาจารย์หนูเห็นกับตาวิญญาณโผล่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสียงร้องโหยหวนยังดังอยู่ในหูอยู่เลยผีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันจ้าละวันวิ่งเข้าวิ่งออกไปทางกองวัตถุโบราณพวกนั้นพูดแล้วอ่ะยังขนลุกไม่หายเลยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ประสบมาผมสอบถามจากหลวงปู่ขาวได้ความว่านักศึกษาถูกผีเข้าคงไปล่วงเกินหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามเอาไว้ท่านชี้ไปที่วัตถุโบราณบอกเป็นในๆทุกคนไม่เป็นอันนอนนั่งกอดเข่าอยู่กันคนละมุมบังมิดอยู่ข้างนอกเดินวนไปเวียนมาเงยหน้ามองบนฟ้าสีหน้าแววตาครุ่นคิดแล้วก็เดินมาหาผมอาจารย์ผมรู้สึกตะขั้นตะคลอตัวพี่กนน่ะวันนี้ผมว่าฝนตกแน่มันทิ้งช่วงไปหลายวันแล้วบังมิตรบอกจริงจังผมยังไม่รู้เขาต้องการจะสื่อถึงอะไรเราต้องเอาเขาขึ้นมาเขาชี้ไปทางสายงานผมก็อยากทำแบบนั้นแต่นี่มันดึกแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับกระดูกสักคนใครกันล่ะจะกล้าไปเอาขึ้นมาพูดก็พูดเถอะผมกลัวผมบอกตามตรงผมทำงานด้านนี้มานานก็จริงแต่ลึกๆแล้วผมก็กลัวนะบังเพียงแต่ผมแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือไม่ใช่สิใจดีสู้ผีเพื่อไม่ให้สมาชิกในทีมคนอื่นนะพลอยกลัวตามไปด้วยผมพูดเบาๆพอให้ได้ยินกันสองคนแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดว่ามีผิดเมื่อลองสอบถามถึงคนที่จะไปช่วยผลปรากฏว่าไม่มีใครสักคนไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเชื่อคำพูดบังมิตรผมแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังวานให้แกช่วยไปดูที่วัดให้ส่วนผมกับบังมิตรขับรถกระบะบูโรทั้งไปสะสางงานไม่น่าเชื่อว่าการคาดคะเนของบังมิตรจะเป็นจริงเมื่อก้าวลงจากรถก็ได้ยินเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเมฆดำทะมึนตั้งเขาเป็นหย่อมๆอาจารย์

จากนั้นขนกระดูกขึ้นหลังรถจัดเรียงกระดูกให้อยู่ในสภาพเดิมผมต้องการให้กระดูกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้ทำการวิเคราะห์หาข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปฝนลงเม็ดตอนที่บังมิดขึ้นมาจากหลุมร่างกายอาบเหงื่อจนชุ่มผมกลัวว่ารถจะติดลมโคลนจึงรีบพากันขับกลับที่พักทันที

ั่งสูบยาอยู่ตรงตีนบันไดพ่นควันขาวลอยไปในอากาศกลิ่นฉุนของยาเส้นอวนอาอยู่ในสายลมแกยิ้มแย่ๆเป็นการทักทายผมสั่งให้บังมิดขับรถไปจอดหลบฝนใต้ชายคาศาลาการประเรียนสภาพที่จะพังแหล่ไม่พังแหล่พรุ่งนี้เช้าหูแจ้งตาสว่างจะทำอะไรค่อยว่ากันอีกทีผมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านได้ไม่กี่คำเสียงบางอย่างก็ดังก้องกังวานมาจากหมู่บ้านเสียงอะไรหรอผู้ใหญ่ผมถามด้วยความสงสัยพับผ่าเสียอาจารย์มีคนตีคล้องต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ช่วงเนี้ยหมู่บ้านผมมีเรื่องแปลกๆแกดูดยาคำสุดท้ายแล้วก็ทิ้งลงดินจากนั้นก็เอาเท้าขยี้ผมต้องเข้าไปดูซะหน่อยวัยรุ่นสองคนวิ่งหน้าตั้งเข้ามาในวัดตรงเข้ามาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีคนเห็นปอบมาคนที่วิ่งมาถึงพูดก่อนหอบหายใจแฮกๆอีกแล้วหรอวะป่ะป่ะป่ะเองพาข้าไปผมกับบังมิดขอติดสอยห้อยตามไปด้วยผู้ใหญ่หายเข้าไปในบ้านเหน็บพลาที่เอวปืนลูกซองพาดบ่าออกมาด้วยชาวบ้านออกมารวมตัวกันเต็มเหม็นกลิ่นขี้ใต้จนแสบจมูกแสงไฟจากคบกับแสงไฟส่องกบให้ความสว่างมีเสียงเด็กร้องไห้ดังระงมชาวบ้านเดินลัดทุ่งพากันมุ่งหน้าไปเป็นขบวน

อบอยู่ไหนพวกเองเห็นมันอยู่ไหนผู้ใหญ่บ้านตะโกนถามใครเป็นคนเห็นเองออกมาไล่ข้าฟังเดี๋ยวนี้มันไปทางโน้นผู้ใหญ่ทางบ้านนางมะลิกับนางแก้วใช่กลางคนบอกฟังจากน้ำเสียงติดๆขัดๆเขาอยู่ในอาการเมาไม่น้อยคืออย่างนี้ผมกับเพื่อนนั่งกินเหล้าอยู่ท้ายไร่มันสำปะหลังดีที่เห็นเข้าก่อนไม่อย่างนั้นวัวควายคนแถวนั้นถูกกินไส้ไปแล้วพวกเองอ่ะกินเหล้าเมายาแล้วตาฝาดนะสิผู้ใหญ่แย้งผู้ใหญ่ถามเพื่อนผมดูได้คือชี้ไปทางเพื่อนผู้เมามายไปมาข้าจะพาพวกเองไปดูให้เห็นกับตาว่ามันไม่มีผู้ใหญ่เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายไหลตายไป3 คนวัวควายที่เลี้ยงไว้หลายตัวถูกควักไส้กินอย่างปริศนาผัวนางมะลิไหลตายชาวบ้านก็เลยสันนิษฐานว่านางมะลิเป็นผีแม่ไม้ส่วนลูกสาวมันก็เป็นปอบผมฟังดูแล้วเป็นตรรกะที่เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างใช้ไม่ได้เลยแต่ผมเป็นคนนอกก็เลยสงบปากสงบคำสงวนท่าทีไว้ชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าถมึงถึงหายใจหนักหน่วงฟืดฟาดเฮือดฮาดทุกคนต่างมีอาวุธอยู่ในมือบ้านของ2 แม่ลูกเป็นเรือนไม้เก่าๆไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักมีหลอดไฟดวงเดียวเปิดอยู่หน้าบ้านมีใครอยู่ไหมมะลิเอ้ย

หนูแก้วเอ้ยออกมาคุยกันหน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ริมรั้วหน้าบ้านร้องเรียกผู้ใหญ่เองนะไม่ต้องกลัวไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่เพียงความเงียบยิ่งทำให้ชาวบ้านออกอาการโมโหอย่างเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นถ้าเองไม่ออกมาข้าจะเผาแล้วนะชายขี้เมาเดินหิ้วถังน้ำมันเซไปกอดอยู่ที่รั้วหน้าบ้านพยายามจะปีนเข้าไปแต่ผู้ใหญ่ห้ามเอาไว้ถ้าอย่างนั้นต้องรอให้ตายกันหมดหมู่บ้านก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่มันแสดงความไม่พอใจเองอย่าหุบปากซะผู้ใหญ่สั่งอย่างเฉียบขาดแต่ดูเหมือนว่าจะไร้ผลอย่าหาว่าผมไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เลยนะลุงน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านซะเปล่าไม่กล้าตัดสินใจพวกเองเข้าไปเอาตัวมันออกมาเขาหันมาสั่งลูกสมุนให้บุกเข้าไปในบ้านผมมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าดูท่าทีว่าจะเลวร้ายลงทุกทีบังมิดออกอาการหงุดหงิดชาวบ้านทุบพังประตูเข้าไปมีเสียงโวยวายของสองแม่ลูกก่อนที่จะถูกลากตัวออกมาอย่างทุลักทุเลชาวบ้านที่รออยู่ข้างนอกกำลังจะเฮละโลกันเข้าไปรุมสกรรมแต่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้บังมิดช่วยปืนจากผู้ใหญ่ยิงขึ้นฟ้าแผดเสียงกัมปนาทกระโจนเข้าไปขวางหน้าสองแม่ลูกเอาไว้เล็งตรงมายังฝูงชนที่กำลังบ้าคลั่งถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวค่อยยิงน้ำเสียงบังมิดบ่งบอกว่าใครไม่ทำตามโดนเข้าสักเม็ดแน่จนทุกคนชะงักงันหยุดอยู่กับที่เองเป็นใครวะแล้วมายุ่งอะไรด้วยขี้เมาคนเดิมบรรท้าทายเดินเข้ามาบังมิดยิงขู่สวนออกไปลูกกระสุนพุ่งฝังดินห่างจากเท้ามันเพียงองคุลีเดียวข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่ทุกคนจะมาตั้งศาลเตี้ยตัดสินสองแม่ลูกไม่ได้หลักฐานที่จะมายืนยันตัวคนผิดก็ไม่มีดันไปเชื่อคำพูดของขี้เมาคนหนึ่งก็ลองแหกตาดูสิก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆไม่มีพิษสงอะไรพวกเองเนี่ยแยกย้ายกันกลับไปซะดูเหมือนคำพูดของบังมิจะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดแล้วถ้ามีคนตายขึ้นมาอีกล่ะเองมีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตข้าไงเอาชีวิตของข้าเป็นประกันบังมิบอกหนักแน่นไม่น่าเชื่อว่าการกระทำของบังมิจะได้ผลเป็นอันว่าคืนนี้ไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นชาวบ้านต่างแยกย้ายกันไป

ค่ำเช้าท้องฟ้าโปร่งลมโชยพัดเย็นสบายบังมิดถอยรถมาจอดไว้ข้างอุโบสถเขาเริ่มงานแต่เช้าเตรียมขนย้ายกระดูกผมเหลือไปเห็นผู้ใหญ่กำลังกวาดใบไม้อยู่แถวกำแพงวัดก็เลยเดินเข้าไปหาทำอะไรอยู่ครับผู้ใหญ่ผมถามมากวาดบ้านให้น้องชายมาหน่อยอาจารย์แก้วปากชี้ไปทางกำแพงตรงเสากำแพงที่มีรูปถ่ายซีดๆปรากฏอยู่ครบรอบวันตายของมันก็เลยแต่งพานข้าวมาให้มันในถาดมีอาหารการกินใส่ไว้ในถ้วยเล็กถ้วยน้อยจุดธูปเทียนปักไว้ข้างๆครับผู้ใหญ่ผมก้มลงมองดูภาพผู้ตายชัดๆน้องชายผู้ใหญ่ยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับมันเป็นน้องผมหลายปีตายนานแล้วล่ะอาจารย์อย่าว่าเสียมารยาทเลยนะครับเขาเป็นอะไรตายผู้ใหญ่ผมถามเรื่องมันยาวนะอาจารย์ก็อยู่ดีไม่ว่าดีชอบหาเรื่องใส่ตัวแกวางไม้กวาดพิงเอาไว้จากนั้นก็เอายาเส้นออกมามวนน้องผมเนี่ยมันจบปริญญาตรีเจ้านะผู้ใหญ่พูดอย่างภูมิใจจากนั้นก็หันไปจุดยาสูบเล่าเถอะผู้ใหญ่ผมรอฟังอยู่ผมเร่งเร้าผู้ใหญ่ก็ไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไงผมตั้งฉายาให้มันเองแล้วมันก็ตายไปกับประชาธิปไตยของมันสมใจอยากแกหัวเราะหึ่ๆในลำคอเป็นการหัวเราะที่ทั้งสะใจและก็ขมขื่นแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงหรอครับผู้ใหญ่เลือกตั้งนายกอบต.เมื่อหลายปีก่อนปีนั้นน่ะสู้กันดุเดือดมากพอใกล้ถึงวันเลือกตั้งทีมตัวเต็งเขาส่งหัวคะแนนไปแจกขนมตามบ้านแต่น้องผมอ่ะมันไม่รับมันบอกว่าผิดกฎหมายไอ้ประชาธิปไตยใหญ่ไอ้คนมีอุดมการก็ตบเข่าฉาดวันรุ่งขึ้นมันทำยังไงมันไปแจ้งตำรวจโถเอ้ยโง่บัดซบวันต่อมาเขาก็ให้คนไปยิงทิ้งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็รู้ตัวคนทำผิดแล้วทำไมถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมแจ้งขึ้นเอาไม้สีกไปงัดไม้สูงมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะครับอาจารย์พูดไปก็เปล่าประโยชน์มีแต่จะหาเรื่องเข้าตัวเองเปล่าๆไอ้ประชาธิปไตยใหญ่น้องชายผมเนี่ยมันรนหาที่เองแต่น้องชายผู้ใหญ่เขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับผมหมายถึงเขาไม่เอาขนมทุยแกถมน้ำลายลงพื้นทอดทีเถอะครับอาจารย์พูดแล้วมันขึ้นใครเขาก็เอาขนมกันทั้งนั้นอาจารย์รู้ไหมว่ากว่าที่ผมจะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านผมหมดที่นาหมดวัวหมดควายไปเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็ต้องลงจากหลังเสือผมปูทางไว้หมดแล้วหวังให้ลูกชายรับช่วงต่อผมก็ว่าดีนะผู้ใหญ่ลองให้คนหนุ่มไฟแรงขึ้นมาบริหารดูบ้างผมแสดงความคิดเห็นผมว่ามันหมดเวลาของผู้ใหญ่แล้วเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนลูกบ้านไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่เลยนะก็จริงของอาจารย์ล่ะครับผมจะทำอะไรบุ่มบามมากไม่ได้ขัดใจชาวบ้านเสียคะแนนหมดผมอยู่วงการนี้มานานผมรู้ทางดีแกก็ยิ้มยิ้มย่องพออกพอใจผมผละจากผู้ใหญ่เข้ามาดูบังมิดกำลังขนย้ายโครงกระดูกตอนเนี้ยทุกคนเข็ดขยาดไม่มีใครกล้าจับต้องกระดูกแล้วจะเดินเฉียดกรายก็ยังไม่กล้าบังมิดผิวปากกล่อยๆทำงานอย่างสบายอารมณ์ผมถามหน่อยสิบังไม่กลัวผีเลยเหรอไม่หรอกครับอาจารย์ผมเป็นมุสลิมผมไม่กลัวผีในคัมภีร์ไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากองค์อัลลอฮ์เขาอธิบายให้ฟังแสดง

ไม่ใช่แค่ผมที่ต้องการบังมิดผมคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้กำลังต้องการคนแบบบังมิดคนที่กล้าต่อสู้กับความหวาดกลัวภายในใจของตัวเอง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในวันนี้ในตอนที่มีชื่อว่า
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: บรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นจริงชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางธุรกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางธุรกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตอริสนาถ วันแสงสุขรายงาน
4: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
6: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าพเดชวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
4: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
7: นางสาวฉลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่ป

0: เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทธพงษ์มารายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำไทยโลหิตไทยชีวิตไทยประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: ใช้รถใช้ถนน
2: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
3: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
2: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
4: ชีวิตมีค่ากว่าความร้อนใจ
5: พี่พรวันนี้จะกู้เท่าไหร่ดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรอ
6: พี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้า

ทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและบทกวีและบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับกับผมกฤษดามาพบกับทุกท่านกันในช่วงเวลา 3:10 น.โดยประมาณถึง4 ทุ่มทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกลุ่ม100บุรินทร์101 FM 94 MHz บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz และสุรินทร์นะครับ FM 97.5 MHz อยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปถึง4ทุ่มนะครับกับเพลงเพื่อชีวิตสบายๆเบาๆฟังให้มีความสุขก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ดีขึ้นก็ได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความสุขเติมเต็มกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหลังจากที่เหนื่อยจากภารกิจการงานมาตลอดทั้งวันนะก็มาฟังเพลงมาเชื่อมร้อยความรู้สึกกันด้วยบทเพลงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆก็จะมีบทกวีมาฝากท่านเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นกันลืมนะมาริโอน่าอาจารย์ไข่นะครับก็เป็นเพลงเก่าๆที่หลายๆท่านก็อยากจะฟังครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคุณไกรวุฒิเจือจันทร์เลือกมาฝากนะครับทางเทคนิคของเรานางลมอยู่คนเขียนเพลง

อยสะท้อนนะครับก็คุณผู้ฟังแนะนำมาขอบคุณนะครับก็ถือว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสวทสุรินทร์นะฮะแล้วก็สวทร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์วันนี้ก็มีหลายท่านทักทายกันมาหลังใหม่แล้วจากประโคนชัยบ้างจากทางสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดบ้างนะครับก็ให้มีความสุขกับการรับฟังเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเติมเต็มบรรยากาศยามค่ำคืนที่หลายๆท่านอาจจะยังนึกถึงบรรยากาศเก่าๆของการฟังเพลงวิทยุอยู่นะฮะบางท่านบอกว่าทุกวันนี้ไม่ฟังละวิทยุฟัง YouTube ฟังสมาร์ทโฟนก็ฟังได้นะก็ใช่ฮะเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าความเป็นวิทยุก็คงผมก็เชื่อว่ายังคงมีหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้ทักทายเข้ามาบางท่านก็นะส่งผ่านเป็นข้อความมาทางโซเชียลมีเดียเนี่ยผมก็เป็นการไลฟ์สดแต่ว่าไลฟ์สดผ่านไม่ได้ออกหน้านะครับผ่านทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่ประยูนสมปองจากปราสาทนะครับคุณอดิเรกขอเพลงลมหนาวปลายนาของคุณอ้นธวัชชัยคุณอนันต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันประมาณ50นาทีเนาะไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าก็สามารถที่จะให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการรับฟังได้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งฟังเพลงของคุณอ้นธวัชชัยตามที่คุณอัจฉริยะแก้วอยากฟังนะครับลมหนาวปลายนาต่อเนื่องกับเพลงที่คุณ

ลมหนาวปลายนาเพลงของคุณธวัชอ้นธวัชชัยนะขอมาจากทาง FM สวทสุรินทร์นะครับคุณอาจารย์เดชแว่นแก้วก็อยู่ต่อเนื่องไปถึง4ทุ่มนะครับกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101นะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตแอม

มสาวรักเนรบุตรนะเมื่อสักครู่นี้ขออภัยจริงๆพูดเป็นคนใหม่เจริญปุระไปได้เนาะก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101แนะนำเข้ามานะก็ถือว่าอยู่กับทุกท่านไปถึง4ทุ่มกับเพลงเพื่อชีวิตเบาๆสบายๆนะครับเราก็สามารถที่จะรับฟังได้ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังจากคอโคสุรินทร์เนาะนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับทางตำบลคอโคหลวงคอโคขอเพลงวันเวลาของน้ำหมูกรุงเทพฮะ

านะครับเพลงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับวันนี้ก็เปิดให้ท่านได้รับฟังกันสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังทางขอเข้ามาขอบคุณหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอดิเรกคุณพี่ประยุรนะครับนรนงก็มีขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวสักครู่นึงก็แล้วกันวันนี้คุณผู้ฟังทักทายมาหลังใหม่เยอะนะฮะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาเรื่อยๆแล้วเพลงก็นำมาหลายเพลงบางท่านอาจจะได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังก็ขออภัยด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยบุรีรัมย์นะครับขอเข้ามาเพลงของคุณบิ๊กสุรินทร์คุณเล็กสุรินทร์นะครับกับเพลงนี้ภาพถ่ายฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะครับขออภัยครู่หนึ่ง

งของบิ๊กสุรินทร์นะครับกับเพลงภาพถ่ายบิ๊กกลองคู่กับเล็กสุรินทร์บิ๊กสุรินทร์และเล็กสุรินทร์นะคนสุรินทร์รู้จักดีก็ถือว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมานะครับจากทางประกวดไทยบริธรรมขอให้มีความสุขกับการรับฟังตอนนี้ก็3ทุ่มกับ42นาทีดึกละนะครับมีหลายๆเพลงที่อยากจะให้ท่านฟังแต่ไม่แน่ใจว่าจะจัดทันหรือเปล่าตามที่ท่านขอมานะครับก็อยู่ในช่วงของการนำบทกวีมาฝากทุกท่านกันในช่วงสีสันวรรณกวีนะครับซึ่งค่ำคืนนี้ก็มีมาฝากเหมือนเดิมกับสีสันวรรณกวีนะครับ

กวีในค่ำคืนนี้นะครับเป็นบทที่ผมเขียนร่วมในงานหนึ่งที่สถาบันปรีดีพนมยงค์เมื่อปี2558นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ดูช่วงเดือนตุลาคมที่มีการจัดกิจกรรมหนึ่งผมจำไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ก็บทกวีบทนี้มีเก็บไว้อยู่นะครับก็เรื่องราวของการแปรเปลี่ยนของสภาวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของสังคมนะหรือว่าเป็นเรื่องของเราเองที่จะต้องให้ความสำคัญกับการมองโลกนะจะมองอย่างไรจะให้วิถีชีวิตนี้เติมเต็มเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะก็เลยเขียนบทกวีบทนี้ชื่อว่าเมฆสีขาวฟ้าสีเทาและรองเท้าสีดำเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ

แม้เช้าเย็นแล้วกลั่นเป็นหยาดหยดรถผืนใจสถานะแตกต่างสภาวะบางขณะเคลื่อนงามความสดใสบางเวลาขุ่นมัวอยู่ทั่วไปเป็นฟ้าของวันใหม่เมฆวันวานภายใต้ฟ้าและเมฆต่างเสกสีชายหนุ่มเขียนบทกวีอยู่หลังบ้านเฝ้าครุ่นค้นขบคิดจากจิตวิญญาณหลอมรวมจินตนาการผ่านศรัทธาเฝ้าครุ่นค้นขบคิดจากจิตวิญญาณหลอมรวมจินตนาการผ่านศรัทธาสมาร์ทโฟนถูกจิ้มเป็นถ้อยเรียงให้คงรูปคล้องเสียงรับเนื้อหารองเท้าเรื่องรองเท้าสีดำกำลังศึกมาแขวนอยู่ใต้ชายคาฟ้าฝนรินเมฆสีขาวฟ้าสีเทาเราและคุณต่างเคยคุ้นทุกขณะจะทวินแต่รองเท้าสีดำผู้ย่ำดินโลกมิอาจได้ยินเสียงย่ำเดินแต่รองเท้าสีดำผู้ย่ำดินโลกมิอาจได้ยินเสียงย่ำเดินฟ้าและเมฆเสกม่านผสานสีชายหนุ่มโพสต์บทกวีไว้นานเนิ่นหญิงสาวเข้ามาอ่านผ่านบังเอิญเธอเพลิดเพลินหลงไหลในบทกวีเคลื่อนขยับปรับปนอยู่บนดินทุกชีวิตมีอาจดิ้นรนหลบหนีสภาวะแห่งโลกความโชคดีอยู่กับเราวันนี้ที่อยากทำเคลื่อนขยับปรับปนอยู่บนดินทุกชีวิตมีอาจดิ้นรนหลบหนีสภาวะแห่งโลกความโชคดีสภาวะของโลกความโชคดีอยู่กับเราวันนี้ที่อยากทำอยู่กับเราวันนี้ที่อยากจะทำ

เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ขอไว้สู้ต่อไปนะของอ้อยกระท้อนแต่ว่าผมหาไม่เจอนะจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะครับแต่ว่าสู้ต่อไปเหมือนกันเป็นเพลงของณหวังมงคลอุทกนะฮะให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะเดินทางในเส้นทางที่ท่านเดินนะครับ

ไปนะครับเพลงของนหวังมงคลสู้ต่อไปให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาจากบุรีรัมย์เนาะวันนี้เราฟังกันทั้ง3จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดในยามค่ำคืนหรือเวลานิดหน่อยนะฮะหลายๆท่านขอมาหลายเพลงเหลือเกินวันนี้ผมเปิดไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะครับก็หาไปด้วยเปิดไปด้วยไลฟ์ไปด้วยนะไม่ได้เตรียมเพลงที่อยากจะเปิดให้นะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่หลายๆท่านอยากจะฟังนะก็เราเปิดได้ก็เปิดให้ฟังนะครับคุณพี่ประยูนสมปองจากปราสาทขอเพลงหนูมิเตอร์ข้างหลังภาพนะครับแล้วก็คุณนรนงขอเพลงแอบรักของลาบานูนเดี๋ยวทยอยลองดูว่าจะเปิดได้ให้ฟังกี่ท่านนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่ขอเข้ามาฝนไม่ตกทุกวันนะครับเพลงจากสนมเนาะขอมาแล้วก็ไฟสุมสวงจากคุณยายสายลมเอาเท่าที่ผมหาได้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวติดไว้วันพรุ่งนี้นะครับถ้าวันนี้เปิดไม่ทันก็ไม่ว่ากันเนาะนะครับยังไงก็ยังอยู่กับรายการเราไปหลายวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ครับ3ทุ่ม10นาทีโดยประมาณถึง4ทุ่มนะฮะอ่ะเรื่องเพลงนี้มาฝากเพลงที่คุณพี่ประยูนจากปราสาทนะฮะไม่ค่อยได้ขอมาให้ฟังแล้วกันส่วนเพลงของลาบานูนตอนนี้ผมหาไม่เจอนะขออภัยนะครับเจอเพลงนี้อ่ะข้างหลังภาพนะครับเพลงของคุณหนูมิเตอร์ให้กับพี่ประยูนสมปองได้รับฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบด้วยอ่ะ

าเพลงของคุณหนูมิเตอร์นะครับเพลงที่คุณพี่ประยูนสนปองจากปราสาทขอไว้นะครับส่วนเพลงที่หลายๆท่านขอไว้เนี่ยนะครับเช่นเพลงแอบรักเดี๋ยวขอไปหามาก่อนคุณผู้ฟังทางสนมขอฝนไม่ตกทุกวันนะผมหาไม่เจออ่ะนะครับเป็นเพลงสุดท้ายนะครับน่าจะฟังไม่จบน้ำตาโมเดลจากร้อยเฮนรี่นะครับแล้วก็ลาท่านไปด้วยราเพลงเท่านี้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังและก็รับชมราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปภ.แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: มาบอกเด็กแข็งสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เจ้าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcastมาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้านนายสุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทาง เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอเลยนะครับวันที่8นะครับคุณหมอรู้สึกในเฟซคุณหมอจะพิมพ์วันที่10ตุลาคมนะฮะคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ประโลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้ออก Facebook ด้วยใช่ไหมคุณหมอ
3: วันนี้มี Facebook ฮะกลับมาบ้านแล้วครับผม
2: กลับมาบ้านที่กบิลบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเดิม
3: ก็ตอนนี้พวกเราย้ายกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ฮะ
2: ครับผมครับผมครับผม
3: ไปเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เป็นศักยภาพหรอกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะเนาะ
2: ใช่ครับ
3: นี้ก็เลยให้บริการเคสที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็เน้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่เดิมต่อยาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ
3: แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับไปได้หมดละเกือบหมดละ
2: ครับน้ำก็ลงมาเป็นคืบแล้วมั้งเนาะคุณหมอ
3: น้ำลงมาเยอะแล้วตอนนี้หน้าโรงพยาบาลนี่รถกระบะ
2: วิ่งได้แล้ว
3: พอวิ่งได้แล้วฮะแต่รถเก๋งต้องรออีกสักวันสองว
2: ัน ขอให้ลงเร็วๆเลยนะฮะลงเร็วๆเลยเพราะว่าปราจีนบุรีหนักเลยหนักเลยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักมากเลยคุณหมอ
3: โอ้โหมันแบบเรียกสายน้ำไหลมารวมกัน
2: รวมที่บ้านสร้าง
3: เพิ่งรู้หมู่บ้านสร้างนี่ห่วงจริงๆฮะ
2: เออหนักจริงหนักจริงเออแล้วก็ดราม่ากันด้วยเรื่องบ้านสร้าง
3: แม่อำเภอก็อ่วมไปด้วยฮะ
2: เห็นว่าวันนี้มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วใช่ไหม
3: โอ้โหแล้วมีคำสั่งใหม่
2: มีคำสั่งใหม่แล้วใช่ๆก็เห็นว่าไปเป็นในอำเภอแถวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: อ๋ออีกแล้วล่ะ
2: ครับคำสั่งคำสั่งเพิ่งออกเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนี่ไงนี่แหละ
3: คือเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องสามก๊กนะฮะมีอยู่ตอนนึงที่โจโฉสั่งประหารพ่อครัวนะฮะหัวหน้ากองเสบียงเดี๋ยวผมมาเล่าในไลน์ให้ฟัง
2: แล้วโอเคเอาเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนั้นเป็นภาคเฟซบุ๊กแบบเต็มที่เลย
3: หลังเราเรื่องสามก๊กนะไม
2: ่
3: เกี่ยวกับใครนะเราสามก๊กนะโดย
2: ฉุกให้ฟังสามก๊กตอนอะไรนะประหารชีวิตกอง
3: ประหารชีวิตกองเสบียง
2: กองเสบียงโอเค
3: หัวหน้ากองระเบีย
2: งเดี๋ยวภาค Facebook ติดตามชมใน Facebook ของคุณหมอมาก่อน5 ทุ่มนะครับ5ทุ่มส่วนใครที่อยากจะชมทาง Facebook ตอนนี้ก็สามารถชมทาง Facebook ของคุณหมอได้ Facebook ของผมได้ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้หรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งผมทั้งคุณหมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ในแว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนะมะกอนมอม้ากอไก่รอเรือแล้วก็นามสกุลท่านลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าชมทาง Facebook ได้นะอ่ะคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ครับก็ตอนเข้ารายการฟังได้ยินเสียงอาจารย์ต้อมนะโอ้โหผมมาน
2: ับถือใจ
3: อาจารย์ต้อมคือช่วงน้ำท่วมเนี่ยอ้ว ที่แกมาบัญชาการเองนะ
2: แกมีประสบแล้วแกมีประสบการณ์ด้วยไงคุณหมอเดี๋ยวจะต้องประสบการณ์น้ำท่วมหลายรอบ
3: วันแรกที่น้ำขึ้นน่ะผมก็ลงไปข้างหน้างานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาอาจารย์ต้อมฮะ
2: ครับ
3: บอกจานไม่ไหวแล้วฮะแบบมันจะสักพักแกก็มาแกก็สั่งการโอ้โหแบบสุดยอดนะฮะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้อาจารย์ต้อมเนี่ยผมว่ามันเสียหายเยอะกว่านี้มากนะฮะอันนี้ผมอารวาสจริงๆเลยนะฮะอายุท่านขนาดนี้นะฮะแบบกลางวันกลางคืนเนี่ยเอ็นอยู่จนแบบนั่งเฝ้าเลยผมยังแอบไปนอนน่ะนะฮะไม่ไหว
2: ครับเข้าใจ
3: สุดยอดฮะแล้วตอนนี้ก็ท่านก็มาช่วยดูเรื่องบุญนะตึกเจ้าพระยาเพลเวศก็พอสมควร
2: โอ้ท่านรักของท่านมากด้วยครับ
3: เรื่องกระเบื้องร่อนนะฮะกระเบื้องร่อนออกมาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปได้นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็อภัยภูเบศก็เสียหายเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่กำลังประเมินความเสียหายอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายการสัปดาห์หน้าอะไรเดี๋ยวอาจจะฝากพวกเบอร์บัญชีเน
2: า
3: ะเบอร์จ่าช่วย
2: ได้ได้
3: ตึกอภัยภูเบศแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะแอบเสียหายเยอะเลย
2: แฟนคลับเราสนใจจะช่วยกันเนาะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรออยู่เหมือนกันได้ครับได้ครับ
3: มีเบอร์แล้วก็ไปนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
2: ครับครับครับ
3: โอเคครับผมไปดูเรื่องข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรณีของกาฬโรคเชื้อกาฬโรคในรัสเซียที่ลบ
2: โอ้ตามข่าวอยู่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปคนหนึ่ง
3: เหมือนหนังเลยฮะหลอดทดลองแตกนะเสียชีวิตแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีรายที่สองแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะนะคร
2: ับ
3: ซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับติดตามกรณีสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับโดยสรุปเนี่ยว่าจากการติดตามและเมินสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยนะครับในแคว้นเออร์คุตนะครับสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบชนิดนะครับสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบการป่วยในผู้สัมผัสนะฮะและยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์น่าสงสัยแต่กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกโดยตรงนะครับโดยทางทีมได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกาฬโรคเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีโรคที่มีความรุนแรงสูงต้องมีระบบรายงานและควบคุมอย่างเร่งด่วนนะครับนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านในแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเสริมว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือคัดกรองเป็นพิเศษในช่องทางเข้าออกประเทศนะครับเรื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับ
2: น่ากลัวน่ากลัวอยู่เหมือนกัน
3: น่ากลัวตรงที่เป็นรัสเซียเพราะว่าเห็นมากคือเราก็รู้อยู่รัสเซียเนี่ยเขาจะบอกระบบหรือเปล่าล่ะ
2: ใช่ใช่ใช่แล้ว
3: ต้องอย่างเงี้ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหกาฬโรคนี่ฆ่าชีวิตคนเนี่ย
2: มนุษยะ
3: ครึ่งทวีป
2: ครึ่งทวีปใช่ใช่ใช
3: ่ครึ่งค้อนโลกครึ่งค้อนทวีปเลย
2: ใช่ใช่
3: ก่อนที่จะมีตัวยาปฏิชีวนะนะครับ ก็บีบให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการระลอกตอนนี้เราแทบไม่รู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเหมือนกับมันจะเหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
3: แต่มันยังอยู่ฮะแต่มันยังอยู่นะครับก็คือว่าโดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะการระลอกเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเทสติสนะครับซึ่งจะพบในพวกสัตว์ตับแพะ
2: หนูหนูตัวดี
3: หมัด
2: นะครับครับ
3: คนเนี่ยมักจะติดจากหมัดที่มีเชื้อเนี่ยกัด
2: หมัดจากหนูมากัดคน
3: ใช่ใช่หรือสัมผัสเนื้อเยื่อสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็แต่ถ้าเป็นการระลอกปอดสมมติจะเป็นการระลอกปอดเนี่ยก็จะแพร่จากคนสู่คนได้จากการไอนะโดยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นอันแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะก็คือการระลอกต่อมน้ำเหลือง
2: ครับ
3: นะฮะพอเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตปวดขันหลีบรักแร้คออย่างนี้บ่อยที่สุดนะฮะแล้วก็ชนิดที่สองก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้จะอันตรายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได
2: ้
3: นะครับบางทีไปต่อมน้ำเหลืองปุ๊บเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตเลย
2: ครับ
3: แล้วก็จะเป็นการระลอกปอดก็จะมีไข้ไอหอบเจ็บหน้าอกพวกนี้ได
2: ้
3: นะครับก็โชคดีว่ามันตอบสนองกับยาที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนักอ่ะเช่นพวกเบต้าไมซินอะไรพวกเนี้ยนะคร
2: ับ
3: แต่ก็อย่าให้มันระบาดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อใหม่มันมาจากลอง
2: มันจะ
3: รู้มันสายพันธุ์อะไร
2: เ
3: กิดมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามข่าวไปเรื่อยๆ
2: น่ากลัวน่ากลัวเขาไม่รู้ว่าเตรียมเชื้อไว้ทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแบบนี้นะมันเหมือนกับ
3: อยู่ในหลอด
2: นั่นแหละสิมันอย่างนั้นมันได้หนังจริงๆอ่ะมันประมาณแล้วเรามองด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ว่าเอ้าแล้วทำไมต้องขนาดนั้นท่านต้องอยู่ในหลอดทดลองแล้วมันจะทำสงครามเชื้อโรคอ่
3: ะ
2: ใช่ไหมเราก็คิดเป็นเรื่องของสงครามเชื้อโรคไปเลยอ่ะเชิญคุณหมอว่าต่อครับ
3: โอเคครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันมีภัยอันตรายแบบนึงที่มานะครับนอกจากฮ่องกงฟุตน้ำกัดเท้านะโ
2: อ
3: ้ผมเห็นคนเก็บน้ำกัดเท้าเยอะมาก
2: เยอะใช่ครับ
3: น้ำท่วมเยอะมากเลยเพราะว่าแย่งน้ำกันนานนะฮะแล้วก็จะมีอันตรายอันนึงครับก็คือแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเองครับ
2: โอ้สัตว์มีพิษที่มันหนีน้ำมานั่นแหละ
3: ถูกต้องฮะอันนี้คือเราไม่พูดถึงงูนะเราพูดถึงไอ้แมลงสัตว์กัดต่อยที่มันหนีน้ำมาเนี่ย
2: ตะขาบแมงป่องแมลงที่มันมีพิษทั้งหลายไม่ถึงตายอันนี้ไม่ถึงตายอ่ะครับผม
3: ก็มีบางอย่างบางคนตาย
2: โอ้บางทีแพ้ตาถึงตายด้วยเหมือนกัน
3: ใช่เพราะนั้นวันนี้ก็จะเอามาสรุปเลือกตัวเด่นๆมาน
2: ะครับ
3: ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยนะแล้วต้องทำยังไงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่ามันก็หนีมันเรานี่แหละ
2: มันจะเอาตัวรอดเหมือนกัน
3: เอาตัวรอดมันนี่แหละนะ
2: คร
3: ับ ไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะตะขาบครับนี่อันนี้ตัวแสบ
2: โอ้ตัวนี้ตัวแสบสุดเลย
3: เวลากัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเขี้ยว2จุดนะพอโดนกัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยอันนี้เป็นลักษณะสำคัญมาเลยฮะโดนจึ๊บนะฮะมันจะปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเห็นรอยเขี้ยว2จุดนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีอาการชารอบแขนได้ด้วยนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยข้อดีก็คือมันเจอได้ไม่บ่อยยกเว้นว่าคนแพ้เยอะๆจริงๆอ่ะนะ
2: ครับ
3: ตะขาบกัดที่ตายอ่ะมันจะปวดนะครับมันจะปวดแต่ว่าต้องระวังว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อภายหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกาหรือสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการดูแลเบื้องต้นหลังจากโดนตะขาบกัดเนี่ยให้ล้างน้ำด้วยสะอาดตามน้ำล้างน้ำสะอาดและสบู่นะฮะประคบเย็นผ่านผ้านะครับยกอวัยวะที่บวมให้สูงนะฮะให้พาราเซตามอลบรรเทาปวดนะครับถ้าปวดมากเนี่ยหมออาจจะจำเป็นต้องฉีดยาชาเฉพาะที่ครับก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทุกรายนะครับแล้วก็ไม่มีเซรุ่มคือการให้ยาปฏิชีวนะก็ต้องดูว่าบางทีอาจจะมีเริ่มมีหนองอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ประคับประคองนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆผ่านไปต้องอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตะขาบนะนะครับข้อดีคือปวดรุนแรงแต่ไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับตัวที่สองครับแมงป่องนะแมงป่องก็ปวดแสบเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปก็ปวดแสบจี๊ดทันทีอาจมีอาการชาแต่ว่าจะบวมแดงไม่มาก นะฮะแม้จะปวดมากไอ้ตรงนี้จะเป็นจุดที่อาจจะใช้แยกจากไอ้ตัวตะขาบนะตะขาบอาจจะมี2รอยแมงป่องเนี่ยอาจจะมีรอยเดียวรอยเล็กๆนะฮะปวดมากแต่ว่าจะไม่บวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเฉพาะที่นะครับแต่บางแมงป่องบางชนิดมีพิษก็อาจจะทำให้มีอาการเหงื่อออกมากน้ำลายอาเจียนออกมากนะครับกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะครับโดยเด็กเนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่การรักษาก็คือถ้าโดนก็ต้องล้างแผลแล้วก็คบเย็นผ่านผ้านะครับให้หยาดจะปวดนะครับก็รักษาก็คล้ายๆกับแมงป่องคล้ายๆกับตะขาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมงป่องเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยมีเซรุ่มแต่ว่าจะไม่ใช่แมงป่องที่พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะเจอน้อยที่อาจจะต้องใช้เซรุ่มนะครับตัวที่3ครับอันนี้กระโดดกันเยอะฮะแมงก้นกระโดกฮะแมงก้นกระโดกหรือด้วงก้นกระโดกนะครับ
2: ครับ
3: ตัวมันเองเนี่ยจะไม่ได้กัดหรือต่อยนะครับจากแต่พิษที่ชื่อว่าเพเดรินจากตัวแมลงเนี่ยจะทำให้ผิวหนังอักเสบเมื่อถูกบี้หรือถูบนผิวหนังอันนี้แสบก็คือมันไม่ได้กัดมันเดินเราลำคาญปุ๊บเราไปตบพั่วบี้เข้าไปเรียบร้อยเลยฮะนะครับโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดหลังสำคัญประมาณ24ชั่วโมงนะฮะมันจะเป็นผื่นแดงแสบมีลักษณะเป็นทางยาวคล้ายรอยไหม้นะต่อมาอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองนะตำแหน่งที่มักจะเจอก็คือข้อพับฮะเป็นผื่นคู่กันตรงตำแหน่งที่ผิวหนังประกบกันนะเช่นเนี้ยผมเจอเมื่อวานตรงรักแร้เลยฮะนะครับประกบกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมงพ่นกระดกเนี่ยนะครับ
2: คร
3: ับ แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบหรือจะเกิดการติดเชื้อตามมานะครับการรักษาก็คือให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสบู่และสะอาดประคบเย็นนะฮะผื่นแดงระยะแรกเนี่ยก็อาจจะใช้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ามีแผลผุพองก็อย่าไปเจาะน้ำเองนะฮะถ้ามีเหมือนจะมีติดเชื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามีแมลงมาเกาะเรานะอันนี้แนะนำว่าให้เป่าออกหรือปัดออกนะอย่าไปตบหรือบี้หรือถูนะเพราะอาจจะเป็นแมงก้นกระดกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะก็ให้ปัดเอาปัดเอานะครับข้อตัวที่4ครับผึ้งต่อและแตนอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเวลาโดนต่อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการบวมแดงนะฮะบวมบางรายเนี่ยบวมมากต่อเนื่องหลายวันนะเพราะว่าผึ้งอ่ะจะทิ้งเหล็กในไว้นะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยสิ่งต้องระวังก็คืออาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้ที่อยู่กับพิษของตัวผึ้งต่อแตนนะครับโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นลงพิษทั่วตัวนะครับหน้าและคอบวมหายใจลำบากความดันตกอันนี้บางคนเสี่ยงชีวิตได้เลยเพราะบางทีตัวต่อและแตนมันจะต่อยซ้ำๆนะฮะมันจะลุมกันเป็นโดนหลายๆจุดเข้าไปเนี่ยบางคนเสี่ยงชีวิตได้นะครับการรักษาเนี่ยก็ต้องรีบเอาเหล็กไหลออกให้เร็วนะครับล้างแผลประคบเย็นให้ยาแก้ปวดยาแก้แพ้เฉพาะที่นะครับแนะนำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆบวมเยอะเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าผึ้งต่อแตนเนี่ยต้องสังเกตอาการถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจะต้องให้การรักษาทันทีนะฮะไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตัวที่5ครับมดกัดหรือต่อยนะฮะโดยเฉพาะมดคันไฟนะก็จะมีอาการแสบคันบวมแดงต่อมาจะเกิดตุ่มน้ำได้นะครับก็ภาวะแทรกซ้อนก็ถ้าเกาเป็นแผลและติดเชื้อนะครับก็จะทำให้มีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ล้างผิวหนังประคบเย็นนะครับใช้ยาแก้แพ้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นนะครับให้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่6ครับนอนบุ้งนะฮะคือผลของดอกบางชนิดอันนี้เจอเยอะเลยโรงพยาบาลที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ก็หนองบุ้งเนี่ยจะมีอาการคันแสบผื่นแดงนะฮะมีลมพิษหลังสัมผัสขนนะฮะบางรายเนี่ยจะมีผื่นหลายตำแหน่งจากขนที่ติดเสื้อผ้านะครับอาการแพ้รุนแรงก็จะไม่บ่อยนะฮะการรักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ถูหรือเกานะฮะให้ใช้เทปกาวแตะเบาๆเพื่อยกขนออกจากผิวหนังอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะเทปกาวแตะเบาๆหยุดขนออกแล้วเพราะถ้าเรายิ่งไปถูมันยิ่งจะกระจายพิษนะฮะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะเปลี่ยนและซักเสื้อผ้าที่สัมผัสประคบเย็น ช้ยาแก้แพ้หรือสเตียรอยด์ตามความเหมาะสมนะครับผมแล้วก็โดยอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการแพ้รุนแรงนะครับหายใจลำบากเสียงแหบแน่นคอลิ้นหรือคอบวมนะ
2: ครับ
3: หน้ามืดเป็นลมมีลมพิษทั่วตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะสีเข้มหรือออกน้อยถ้ามีอาการปวดตาตามัวแผลบวมแดงเร็วร่วมกับไข้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการพวกนี้นะครับหรือกด1669นะครับสำหรับการป้องกันก็ต้องตรวจและสะบัดรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มก่อนใช้สวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อมีการเจ็บกว่านะครับใช้ไฟฉายตรวจมุมมืดอย่าสอดมือเข้าไปในกองสิ่งของโดยที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยให้ล้างน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดพิษขันชนะหรือพอกสมุนไพรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หมอป้าครับหลายตัวเซฟวันนี้นะช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ผมเจอ เกือบทุกตัวนะฮะ ทั้งเจอเองทั้งเจอคนไข้ครับผม
2: โอเคครับเรามาระวังกันด้วยนะเรามาระวังกันด้วยโอเคครับให้คุณหมอมกรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอช่วงนี้ขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะชั่วโมงนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะที่เป็นคำถามด้านสุขภาพถามคุณหมอมกรได้เลยนะเตรียมคำถามไว้ด้วยนะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะครับ02-290-0473แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับสะดวกต้องการผลิตภัณฑ์ในภัยพิบัติก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับที่ร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยพิบัติมีผลิตภัณฑ์อภัยพิบัติทุกตัวแล้วก็ท่านขายราคาที่เรียกว่าไม่แพงให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุด02-290-0473ครับ
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้า

0: ขออนุญาตเพิ่มเบอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะท่านที่ต้องการติดต่อกับอภัยภูเบศนะครับทั้งเรื่องของการสอบถามการใช้สมุนไพรต่างๆนะหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของโรงพยาบาลได้นะครับ02 02 02 02 2ครั้งนะครับ02 02 8 7 7 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ02 02 8 7 7 10เป็นเบอร์อัตโนมัตินะเบอร์ต่อ1รู้สึกจะเป็นเบอร์ที่ให้คำปรึกษาต่อ2เป็นฝ่ายขายก็คุยได้เลยนะครับช่วงนี้อุตุเตือนฝนตกพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะติดตามข่าวกันด้วยนะครับ9 ถึง 13จะมีฝนในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศแปรปรวนติดตามข่าวกันด้วยเปิดสายครับผู้ฟังครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับเชิญครับเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ02 290 0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะต้องการที่จะถามคุณหมอมะกรเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับเราจะรับทีละท่านนะรอให้วางสายแล้วก็ถามได้ติดโทรได้สายนี้จากไหนครับ
1: จากเพชรบุรีค
0: ่
1: ะ
0: เพชรบุรีเชิญครับคุณหมอมะกรฟังอยู่ครับ
1: ฉันนี่แบบว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่ออายุ34นะแล้วผ่าตัดมาแล้วมาจนอายุ60ประมาณ65มันจะมาอักเสบอีกตอนที่แรกนั่นน่ะหายมาสนิทเลยแต่ตอนนี้มันปวดมากเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนมาแล้วก็มาเป็นหัวใจตีบเอ๊ะหัวใจได้เลือดไปเร่งหัวใจไม่ทันก็ผ่าตัดหัวใจมาแล้วมันปวดมากจนไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดของกระดูกทับเส้นนี่เลยพอผ่าตัดมาแล้วทางเอาไว้ใจนี่หายกระดูกทับเส้นมันก็ปวดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันแย่มากเลยมันเป็นเหมือนยังกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดด้วยเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดหลังงอ
0: mm-hmm.
1: ยกตัวไม่ขึ้นนะแล้วก็ปวดไตสะโพกปวดตำขาเนี่ยช้ามาเลย
0: ม
1: ันเกี่ยวกับเบาหวานด้วยเปล่าไม่ดูนะมีเบาหวานด้วย
0: เป็นเบาหวานด้วยนะครับ
1: อยากถามคุณหมอว่าเอ๊ะนี่เราก็รักษามาทุกอย่างที่หมอแนะนำมานะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เราจะทำตัวยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงได้เนี่ยมันปวดมากเลยอะ
0: ครับ
1: อาจารย์
2: คือตอนนี้ถ้าฟังก็คือเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะข้างซ้ายหรือขวานะฮะ
1: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ขาอ่อนแรงยังครับ
1: อ่อนแรงด้วยอ่ะมาอ่อนแรงด้วยผ่าตัดหัวใจเนี่ย
2: คือขาอ่อนแรงแต่ยังยกได้ยังเดินได
1: ้ได้แต่ว่ามันเดินลำบากมากเลยขามันแข็งรู้สึกขามันแข็งแต่พอเราจะพับมันก็พับลงไปเลยหัวเข่าจะ
2: กระดกไหล่เท้าได
1: ้ได้ครับได้ฉันเพราะฉันบริหารอยู่กระดกได้งอได้ทุกอย่างแต่ว่าเดินแต่ปวดมีปัญหาอยากจะถามว่ามันกูจะใช้ชีวิตยังไงหมอก็บอกว่าต้องรักษาตามอาการแล้วก็ทำขูดหินปูนพาแล้วก็ขับทุกอย่างที่หมอแนะนำมา
2: ที่หมอเขาบอกผ่าอีกไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: เขาชวนผ่าเหมือนกันแต่นี่ฉันก็อายุเยอะแล้วลูกก็บอกว่าแม่จะผ่าทำไมอีกแม่ก็เหมือนยังให้เราอดทนนะกินยาตามอาการอะไรเงี้ย
0: โอเคหมอให้พาแต่ว่าเรากับครอบครัวพิจารณาแล้วยังไม่อยากพา
1: ต้องพาตัดหัวใจมาตั้งเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎ
0: าคมนั่นแหละเข้าใจก็ตกลงว่ายังไม่อยากพาว่างั้นเถอะ
1: ว่างั้นที่จ
0: ะหมอแนะนำให้พา
1: หมอถามว่า
0: พ
1: าไหม
0: โอเค
1: เหมือนยังก็ถามว่าไม่
0: เห็นโอเคฟังหมอครับ
2: ก็คือถ้าฟังดูอาการเนี่ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องอดทนเอาเยอะๆปรับตัวเยอะๆ
1: ใช
2: ่
1: โอ้ใช่
2: เป็
1: นลำบากมาก
2: เพราะว่าโครงสร้างคุณป้าทรุดตัวนะครับกระดูกหลังเป็นทรุ ็คือไอ้ที่ผ่านี่หมายถึงผ่าหัวใจหรือผ่าหลังนะผ่าหลังแล้วยัง
1: ผ่าหลังที่ผ่าตั้งอายุ34แล้วมันหายตั้งนิดมาจนอายุ65เนี่ยแล้วมันมาปวดอีก
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมอฟังเข้าใจแล้วโอเคฟังคุณหมอครับเชิญครับ
2: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าที่คุณหมอเขาบอกผ่าไว้เนี่ยแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแน่นอนแหละเพราะถึงชวนนะ
1: ครับ
2: มันปวดมากคือการผ่าตัดเนี่ยมันก็คือเอาไอ้กระดูกที่มันกดทับอ่ะออกนะฮะสิ่งที่จะได้มาคือคุณป้าก็จะส่วนใหญ่ปวดก็จะดีขึ้นแหละเพราะมันกดทับแล้วมันไปเอาออกใช่ไหมล่ะแต่ว่าแน่นอนแหละการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราก็พอจะควบคุมได้หมอก็ถึงชวนนะฮะคือคุณป้าถามว่าจะทำตัวอย่างไรสมมติถ้าเราไม่ผ่านะสมมติเป็นตายเราก็ไม่ผ่านะอย่างนี้นะคุณป้าฟังให้ดีนะถ้าเป็นตายป้าก็ไม่ผ่าคุณป้าต้องอดทนและปรับตัวคำว่าประคับประคองคืออดทนและปรับตัวแน่นอนมันจะปวดแน่ครับมันจะปวดครับเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัว
1: ตอนนี้มันจะตัวก็ก้มเอาตัวยืดจะไปขึ้นเลยละ
2: ใช่เราต้องปรับตัวครับปรับตัวก็คือเราต้องใช้งานเขาเยอะไม่ได้เลยจะก้มจะยกนั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะนั้นคุณป้าจะลดงานที่ทำลูกที่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องมาช่วยแม่ต้องช่วยดูแลใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณป้าจะทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวทนไม่ไหวอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นทางออกตอนนี้สมมติถ้าป้าบอกเป็นตายฉันก็ไม่ผ่าเนี่ยถ้าผมจะแนะนำก็คือหนึ่งก็ต้องลดการใช้ก่อนลดแรงที่มากระแทกตรงหลังก่อนให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนน้ำท่วมอ่ะป้าต้องรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนถูกป่ะน้ำมันถึงจะลดอ่ะถ้าน้ำฝนมันยังตกอยู่น้ำจะไปลดได้ไงฮะมันก็ท่วมอยู่งั้นแหละเหมือนกันไอ้ปวดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องลดการบาดเจ็บก่อนไงลดการบาดเจ็บทำไงก็ต้องพักงานที่ทำก้มยกนั่งทำไงอันนี้คุณป้าต้องออกแบบวางแผนคุยกับครอบครัวขอความช่วยเหลือไม่รู้แหละ
1: ใช่ตอนที่กำลังพักฟื้นตอนที่กำลังพักฟื้นผ่าตัดนี่ฉันออกไปเดินนะแรก
2: แล้วก็ใช้ยาช่วยยาที่จะใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยาลดอักเสบแก้ปวดลากประสาทนะครับเราก็จะใช้ยาช่วยแล้วก็พักจนกว่ามันจะดีขึ้นสมมติถ้ามันดีขึ้นถือว่าโอเคประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าดีขึ้นในระยะต่อมาคนไข้ก็ต้องวางแผนว่าเราจะใช้งานให้น้อยลงได้อย่างไรเพราะถ้าเรากลับไปทำเหมือนเดิมอีกก็จะปวดอีกครับอันนี้คือวิธีการ
1: ทำเหมือนเดิมเราเคยที่ดีพูดถึงว่าตอนผ่าตัดหัวใจมาแล้วเนี่ยนะจะไปเดินน่ะแรกๆก็เดินดีนะตอนนี้เดินหน้ารู้สึกว่ามันจะปวดร้าวดำขาหลงสะโพกหลงขาขาก็นืดกล้ามไม่ค่อยจะออกแต่มีความรู้สึกว่าหลงท่าเป็นแบบนี้เยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยกูจะเดินไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้
2: ตอนนี้ก็ผมพยายามจะบอกคุณป้านี่ไงครับว่าถ้าคุณป้าไม่อยากจะผ่าเราต้องปรับตัวครับคุณป้าเข้าใจตรงนี้ไหมครับเคลียร์เปล่า
1: ใช่ๆฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะ
2: เข้าใจนะคือผมรู้แล้วครับว่าคุณป้า
1: เดินนี่เฉดบอกว่าเดินแล้วมันก็ปวดไม่เขาว่าไม่เราต้องเดินแล้วไม่เดินก็มันก็ยิ่งยืดเขาว่างั้นอีก
2: คือเราต้องลด
1: จะทำยังไง
2: เราต้องลดงานที่ต้องก้มต้องยกหรือนั่งนานๆลงนะ
1: ต้องลดการทำงานที่จะนั่งหรือว่านั่งก็ไม่ใช่ทำงานหนักกันนะนั่งทำอะไรทำการตีมืออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่นั่งนานก็มีมั้งบางครั้งเผลอๆก็เป็นสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ลุกขึ้นในตัวก็เป็นท่านั่งแหละลุกแล้วยืดตัวไม่ขึ้นไม่ออกนั่งอยู่ไงก็ลุกขึ้นมายืดบางทีมันจะออกอ่ะ
2: ถ้าพักเต็มที่แล้วประคับประคองเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรึกษาเรื่องการผ่าตัดจริงๆนะครับ
1: จ
2: ้ะโอเคน้องน่าจะเท่านี้นะฮะครับ
1: จ้าจ้าขอบคุณมากอ่ะ
0: ครับโอเคให้กำลังใจครับโอเคครับ
1: จ้าจ้า
0: บางที
1: คุณบรรลมด้วย
0: ครับโชคดีครับโชคดีครับก็สู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันโอเคครับครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับบางอย่างก็เข้าใจกันแล้วกันเนาะมันเกินรักษาเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสเต็ปต่อไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะคุณบรม
0: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: บรมสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
3: อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับพ่อจ้ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: ก็หมอให้กินยาเสริมธาตุเหล็กก็กินแล้วก็ท้องเสียคุณหม
2: อ
3: เสียแล้วก็จะปวดท้องด้วย
2: ค่ะ
3: อยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่กินยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยจะก
2: ิน
3: อาหารแทนได้ไหมค
2: ุ
3: ณหมออ
2: าจจะไม่พอคือผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอ่ะ
3: ใช่จ้ะ
2: นะครับจริงแต่ว่ายาที่คุณหมอเขาให้เนี่ยต้องไปดูว่ามันมีฟอร์มอื่นไหมเพราะว่าบางตัวกินแล้วมันจะท้องผูกบางตัวก็ปวดท้องท้องเสียแบบที่คุณป้าว่าก็มีนะครับต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาใหม่ฮะ
3: อ๋อบอกหมอให้เปลี่ยนยาใหม่ใช่ไหม
2: ก็เอาอาการเนี้ยไปเล่าให้หมอฟัง
0: ไปปรึกษา
2: หมอกินยาแล้วปวดท้องท้องเสียนะครับเขาอาจจะแนะนำยาตัวใหม่หรือถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ไปซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสูตรอื่นแบบเนี้ยครับ
3: หมอแล้วยาที่เขาประกาศขายตามท้องตลาดเนี้ยกินได้ไหม
2: ผมว่าลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอะข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะการเสริมธาตุเหล็กจริงๆมันมีได้หลายโรคนะแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะมันจะมาจากการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กผมว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาให้ยานี้มาแล้วแล้วมันไม่ดีมันยังไงเพราะว่าเขาต้องติดตามเรื่องผลเลือดอยู่แล้วฮะครับ
0: เนาะกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยคุยเลยเนาะไปปรึกษาเลยครับครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่อ่ะหมอนัดอีกเมื่อไหร
3: ่4เดือนจ้ะ
0: อีก4เดือน
3: จ้ะ
0: คุณหมออีก4เดือน
2: ไปก่อนนัดได
0: ้ไปก่อนนัดได้นะไปก่อนนัดได้นะครับ
2: ไปก่อนนัดได้ครับ
3: จ้ะ
0: โอเคครับโชคดีครับ
3: ครับ
0: บางทีเราก็รอไม่ได้ก็ไปก่อนนัดได้นะครับเชิญขอนแก่นปิดขอนแก่นช่วยปิดเพลงอะไรด้วยนะ
4: ครับภาวะโพรงจมูกเคยครับไม่โพรงจมูกเคยครับ
0: หมอฟังทันไหม
2: มะเร็งโพรงจมูกเหร
0: อถามว่าอะไรนะ
4: โพรงจมูกครับภาวะมะเร็งโพรงจมูก
0: มะเร็งโพรงจมูกคืออะไรอ๋อโอเค
2: ก็ตรงตัวตามชื่อเลยมะเร็งโพรงจมูกก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกนะที่มันอยู่ในโพรงจมูกนะฮะก็ทำให้มีอาการลุกลามนะฮะบางทีอาการแรกๆเนี่ยบางทีแยกยากเหมือนกันนะครับมาด้วยอาการแบบคล้ายๆไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอาการหลักๆก็จะเริ่มมีการทางการผิดปกติทางเดินหายใจนะครับมีก้อนนะครับในแง่ของการวิจัยอะไรแบบนี้มีเลือดออกนะครับในโพรงจมูกได้ถ้าวินิจฉัยก็ต้องอาจจะซีทีสแกนนะครับวางแผนตัดชิ้นเนื้
0: อ
2: การรักษาก็ใช้แสงเคมีบำบัดนะฮะอาจจะแสงเคมีบำบัดนะครับผม
0: โอเคครับอืม
2: ครับ
0: จากขอนแก่นคงพอเข้าใจเนอะไม่รู้จะถามไม่ทำไมโอเคฮะอะไรเป็นไรฮะเป็นความรู้ไปเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ต่อได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะเชิญครับต่อได้เลยครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
1: คุณหมอจะถามว่ายาฉีดยากันบาดทะยักค่ะคุ้มได้กี่ปีคะ
2: ทะยักก็

0: ให้คุณหมอได้ประเมินได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องบาดแผลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: ฮัลโหลค่ะโทรไปจากเกาะพังงานนะคะ
0: เกาะพังงานโอ้เกาะพังงานเชิญครับ
1: ยายเกี่ยวที่ว่ากระดูกกรามขามันหักถึงทีนี้ไปหาหมอเขาไม่ตาให้เพราะยายไม่มีญาติ
0: แล้วคำถามคืออ
1: ยากจะถามว่าที่เขาไปทะเลมันเกี่ยวกันไหมที่ผมยายร่วงเยอะ
0: เอ็กซเรย์มาแล้ว
1: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยค่ะ
0: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยแล้วผมมันร่วงมันเกี่ยวกันไหมคุณหมอ
2: ไม่เกี่ยวครับผม
0: ไม่เกี่ยวผมร่วงไม่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์คุณหมอจริงจังว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วทำแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติหรอ
1: หนึ่งยายเป็นคนพัทลุงมาจากเชียงใหม่ค่ะแต่ยายไม่มีญาติ
0: แล้วเป็นคนไทยไหมแล้วมีบัตรประชาชนไหม
1: มีค่ะ
0: เอ๊ะคุณหมอมีบัตรประชาชนแล้วสามารถทำไม่ได้หรอ
2: ก็จริงๆก็ผ่าตัดได้เพราะว่าติดก็เป็นบาดทองอะไรเงี้ยครับ
1: อาจจ
0: ะหมอเขาบอก
1: ว
0: ่
1: า
0: หมอว่าไง
1: แต่ว่าเราไม่มีญาติไปดูแลน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าตัดให
0: ้อ๋อแล้วเราลำบากไหมเนี่ยไม่ตัดไม่ผ่าตัดแล้วเราลำบากไหม
1: ลำบากเดินสี่ขาค่ะ
0: ก็หาคนมาดูแลได้ไหมจ้างใครมาดูแลได้ไหม
1: ไม่มีเงินจ้างค่ะ
0: ไม่มีเงินจ้างอีกเนาะอืม
1: เขากินเงินเดือนละ600ค่ะ
0: ฮะกินเงินเดือน
1: คนแก่
0: หรอเงินเดือนคนแก่ผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะอ
0: ืม
1: ตอนนี้อาศัยศาลาหน้าบ้านเขานอนค่ะ
0: โอ้โอเคก็ลำบากเนาะ
1: ลำบากในขอร้องไปที่มูลนิธิในกรุงเทพที่ว่า1300เขาก็จะช่วยเหลือเงินมาสัก2,500แต่ยังไม่ตกมาเลยเพิ่งขอไป
0: อ๋ออ้าวรอนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
2: ก็ผมแนะนำเรื่องกระดูกหักของคุณป้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็พยายามติดเลี่ยงอย่ายืนอย่าเดินเยอะเพราะว่าผมคิดว่ากระดูกคุณหมอเขาคิดว่าคงรักษาด้วยการให้กระดูกมันสมานตัวเองนั่นแหละจะเลือกวิธีแบบไม่ผ่าตัดแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้
0: ช้า
2: ในการเดินอะไรเงี้ยมันจะไม่ปกติอ่ะเดินไปแล้วอาจจะปวดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แนะนำอย่าเพิ่งเตือนเยอะแล้วกันนะครับถ้าปวด
1: ตอนนี้กินแคลเซียมอยู่หมอเขาให้กินแคลเซียมอยู่ค่ะ
0: อืมครับปฏิบัติตามที่หมอแนะนำเลยนะปฏิบัติตามที่หมอเขาแนะนำนะครับโอเคครับสู้สู้สู้สู้ครับสู้สู้ครับโอเคครับโชคดีครับ
1: โชคดี
0: ครับโอเคครับก
2: ็
0: หวังว่าคงจะเจอคนใจบุญที่เกาะพังงานนะช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับคนไทยก็ดูแลกันไปท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวในภาค Facebook เนี่ยคุณหมอจะเล่าประสบการณ์ทำสงครามกับน้ำใช่ไหม
2: ใช
0: ่ฮะแล้วก็มีเรื่องโจโฉแล้วมีเรื่องโจโฉด้วยใช่ไหม
2: ม
0: ี
2: เรื่องโจโฉด้วย
0: มีโจโฉด้วยเออโอ้โจโฉนี่จดไม่ธรรมดาเรื่องในเรื่องสามก๊กใช่ไหม
2: สามก๊กเราคุยเรื่องสามก๊ก
0: เออสามก๊กนี่โอ้โหดูเพลินมากเลยเออผมก็ดูในซีรีส์อยู่นะสามก๊กแต่ไม่เจอตอนยังไม่เจอตอนที่คุณหมอจะเล่า
2: คร
0: ับ ผู้ฟังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับตอนนี้สายว่างครับโทรมาได้เลยนะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ขอถามคุณหมอหน่อยค่ะความดันที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ปกติเลยค่ะ
2: ใช่ฮะ
0: เป็นธรรมชาติป่ะ
2: มันต้องรู้ขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นไปเท่าไหร่ละฮะเวลาม
0: ันขึ้นสูงอะตัวเลขสูงอะตัวเลขขึ้นอะขึ้นเท่าไหร่
3: จ้ะเวลามันขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณ140แล้วก็บางครั้ง90นะตัวล่างอะ
0: แล้วถ้ามันลงเท่าไหร
3: ่พอมันลงมามันลงมา95

0: ตัวล่างก็65
1: อ๋อโอเคครับ
0: แบบนี้มัน
1: เดี๋ยวฟัง
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวฟังคุณหมออธิบายเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายครับ
0: จ้ะ
2: โอเคคือถ้าฟังดูตัวเลขอ่ะก็ยังดูไม่มีอะไรที่ดูน่าตกใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเรนจ์เนี่ย140นะฮะตัวบางทีขึ้นไปตรงนู้นนะฮะบางทีก็ลงมา90นะฮะอันนี้ต้องดูอาจจะต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะว่าเฉลี่ยมันจะอยู่กับที่ประมาณเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าตัวคัทพอยต์อ่ะมันยังไม่เกิน140-90นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก120-80ก็ปกติดีครับเพราะบางที
0: มัน120-80นี่เป็นบางวันอยู่ค่ะ
1: โอเคๆเดี๋ยวเข้าใจคุณหมอเข้าใจมันจะแกว่งๆอยู่ในระหว่างนี้เดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนิดนึงนะ
0: จ้ะ
2: เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้วัดความดันในเวลาเดิมทุกวันเวลาไหนก็ได้จะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้นะครับวัดเวลาเดิมทุกวันสองคือเวลาก่อนจะวัดเนี่ยต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกช้าๆนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปพันคับนะฮะให้มันแน่นพอดีนะฮะแล้วก็กดวัดนะทำแบบเดิมทุกวันอย่าให้ตำแหน่งของแขนมันสูงหรือต่ำไปให้อยู่ในระดับประมาณหัวใจ
0: yeah.
2: นะฮะก็เราต้องคาลิเบตเทคนิคต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่ก่อนนะให้มันแบบจะเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะ มันจะได้เอาค่ามาแปรผลได
1: ้วัดและจดเอาไว้วัดและจดเอาไว้ทุกวันทุกวันอย่างไรต่อและไงต่อแล้วเดี๋ยวหมอเขาแนะนำมาแล้วเหรอ
2: ค่ะแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นวัดไป5วันก็เอาตัวบนมาบวกกันและหาร5ตัวล่างบวกกันหาร5มันก็จะออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ยซึ่งในตรงเนี้ยฮะมันจะเอามาพอจะมาประเมินได้ว่าความดันมันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดูยังไม่มีอะไรที่ดูอันตรายหรอกครับถ้าฟังคุณป้าพูดนะ
1: ครับ
0: ก็กลัวก็ตก
1: ไม่ต้องตกใจ
0: เพราะว่าวัดตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บก็วัด
2: ครับแต่ถ้ากลัวความดันจริงๆ
0: มาจะนอนก็วัด
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึงเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึง
2: คือถ้าคุณป้ากลัวเรื่องความดันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาแปรผลเป็นการปฏิบัติเนาะเพื่อให้มันปลอดภัยก็ทานจืดมากขึ้นก็กินที่จืดมากขึ้นอย่ากินของที่ปรุงแต่งใช่ไหมฮะลดเกลือลดน้ำปลาลงอย่าปรุงแต่งกินให้จืดกินผักให้มากก็ดีฮะมันพอคุมเดี๋ยวก็ลงอ่ะผมป้ายังไม่ต้องทานยาแล้วครับ
0: คุณหมอเขายังไม่ให้ยาค่ะ
2: ถูกต้องฮะ
1: ครับ
2: เป็นผมก็ยังไม่ให้ฮะก็แนะนำคุมอาหารไปก่อนติดตามอาการ
1: แล้วก็ยังไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเนาะทำใจให้สบายๆไว้ก่อนนะครับบางทีจิตใจเราคิดมากเครียดก็มีผลต่อความดันนะครับโอเคครับสบายใจได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับแล้วค่อยมีปัญหาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาใหม่เนาะพระรหัสไหนก็ได้ครับสวัสดีครับโอเคครับคุณหมอท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มนะดูแลตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะมีผลอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับเอาสายสุดท้ายด่วนเลยรีบโทรเลยครับสายสุดท้ายต้องรีบโทรนะครับเวลาเหลือประมาณ4นาทีนะครับ02-290-0473เดี๋ยวพอ5 ทุ่มแล้วคุณหมอจะออกอากาศทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะออกเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของทางคุณหมอมาก่อนนะครับก็ตามไปฟังกันได้นะเป็นข้อมูลดีๆเล่ากันฟังเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
3: หมอฟังอยู่ครับ
1: ปิดวิทยุครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
2: คร
3: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอไม่ผมจะขอนิดเดียวคือกราบขอบพระคุณคุณบรมแล้วก็อาจารย์หมอพบว่าวันนี้ผมเพิ่งได้รับของแล้วครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรถามอาจารย์หมอครับผม
1: โอเค ของได้รับเรียบร้อย
3: ครับผมนาทีในครั้งที่อยู่ปทุมที
1: ่
3: อย
1: ู่ปทุมธานีมีหนังส่งหนังสือไปป่ะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: มีหนังสือของโอเคโอเคครับไม่เป็นไรฮะได้รับแล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับ
3: แล้วก็ขอกราบครับนั่นแหละขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปภูเบศทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่นะครับขอให้สู้สู้สู้ครับผมให้กำลังใจครับผม
1: ครับคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองนาทีสุดท้ายจะมีใครโทรมาไหมเนี่ยสั้นๆ น่าจะพอได้นะต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับฮัลโหลฮัลโหลสายหลุดป่ะยังอยู่นี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับถึงแทนฮัลโหลฮัลโหลคุยไหมไม่คุยนะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่เป็นไรฮะโอเคจะคุยไหมเนี่ยผมตัดสายเลยแล้วกันเผื่อจะโทรมาใหม่สายที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้มันผมไม่ได้ยินคำตอบเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในสายแต่ว่าไม่คุยเนี่ยนะฮะไม่พูดก็เลยผมเลยตัดสายไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับ
4: ได้ยินไหมคร
1: ับ ฮัลโหลครับถามด่วนเลยครับ
4: เชิญครับ
5: ที่อยากจะถามว่าเวลาเราวัดความดันที่บ้านโอเคมันปกติแต่เวลาเราไปโรงพยาบาลทีไรอ่ะ
1: ขึ้น
5: ทุกทีเลยค่ะ
1: คุณหมออธิบายครับ1นาที1นาทีครับ
2: เป็นเขาเรียกไวท์โค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะก็คือโดยหลักการก็คือเราจะต้องจดค่าความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูนะฮะหรือถ้าความดันที่บ้านดีก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไม่ต้องปรับยาเพิ่มแต่ถ้าความดันที่บ้านมันมีขึ้นลงบ้างไปที่โรงพยาบาลก็สูงตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเพิ่มยานะครับต้องจดความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูทุกวันเลยฮะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับผมเรียกไว้โค้ดในเปอร์เซ็นต์ฮะ
5: ตอนนี้หมอก็ให้จดอยู่แล้วก็หมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยาก็ยังทานเหมือนเดิม
1: สักระยะหนึ่งทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครับครับผม
5: ค่ะ
1: โอเคเคลียร์นะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับโอเค
2: ขอบค
1: ุณคุณหมอครับให้คุณหมอไปเตรียมตัวออกอากาศทาง Facebook ต่อเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าประสบการณ์การสู้กับน้ำในที่ท่วมโรงพยาบาลภัยภูเบศนะครับแล้วก็เรื่องราวของสามก๊กนะเปรียบเทียบเรื่องราวความคิดต่างๆหลังข่าวเนาะไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สิริสิงจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวจริงที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาทเมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงจิสตาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
14: ายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปอิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า 7.5 ล้านบาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า 7.5 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26ปีได้ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้งสองรายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งด ลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว

0: radio.th
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังกันได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีความตั้งใจในการที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอในยามค่ำคืนนะคืนนี้บรรยากาศสบายๆนะญาติโยมได้พัก

านหย่อนใจหลังจากที่ตรักตรำการงานมาตลอดทั้งวันนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็มีความสุขด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมญาติโยมหลายคนหลายท่านก็ฟังเทศน์ฟังธรรมกันไปด้วยแล้วก็เจริญกรรมฐานสมาธิภาวนากันไปด้วยก็ขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติก็แล้วกันส่วนพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ส่งเสียงธรรมะไปถึงโยมญาติทั้งหลายถึงเรือนชานเลยทีเดียวนะก็ขอให้เรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะสร้างสมคุณงามความดีชื่อว่าบุญเกิดมีแก่ญาติโยมแล้วบุญเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลานะก่อนหลับก่อนนอนฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ภาวนาบุญเกิดแล้วนะทำให้เรานั้นเนี่ยนอนหลับฝันดีตื่นเช้าก็ได้ฟังคติธรรมประจำวันนะซึ่งมีให้ญาติโยมได้ฟังกันทุกเช้าไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นโยมญาติทั้งหลายเราได้อยู่ในช่วงของการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนนะแม้กระทั่งจะหลับจะนอนเราก็ยังศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในทางศาสนาญาติโยมที่ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนเกิดความสงสัยในบทธรรมในส่วนไหนที่ยังไม่แจ่มแจ้งอย่างไรนะต้องการที่จะสื่อสารสอบถามไปยังพระผู้ดำเนินรายการเรียกว่าสนทนาธรรมก็สื่อสารกันได้นะหมายเลขโทรศัพท์0866531417 0866531417ซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องใช่ว่าจะเข้าใจทั้งหมดในเรื่องของหลักธรรมบางบทบางตอนก็ไม่แจ่มแจ้งแต่เท่าที่นำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนั้นเนี่ยก็นำเสนอหลักธรรมบางบทบางตอนที่เราสามารถที่จะพอทำความเข้าใจกันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายที่สนใจใครในธรรมก็อย่าลืมนะโยมนะติดตามรับฟังกันได้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์สงสัยในบทธรรมบทไหนอย่างไรต้องการที่จะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนั้นโยมญาติทั้งหลายในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการตั้งตนเอาไว้ชอบนะการตั้งตนไว้ชอบภาษาบาลีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งตนไว้ในทางที่เหมาะสมถูกต้องแก่ภาวะหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นนะเราจะอยู่ในฐานะไหนก็แล้วแต่นะโยมนะเราก็ปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุผู้ที่มีคนเคารพนับถือหรือคนที่เกิดมานานนะจะพูดหรือทำอะไรต้องมีใจประกอบด้วยเมตตากรุณานะปราศจากทิฏฐิมานะมีความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยไม่ขู่เข็นบังคับหรือทำการอันเป็นเหตุให้ขาดความเคารพยำเกรงต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นผู้น้อยไม่คอยแต่จะอวดเบ่งเก่งเบ่งพองยกตนเทียมท่านนะเราควรที่จะมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่ลำเอียงนะโยมนะมีความเที่ยงธรรมประจำใจมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เลือกที่รักผลักที่ชังไม่มุ่งหวังประโยชน์พวกพ้องมิตรสหายเป็นเบื้องหน้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองต้องไม่มีอคตินะต้องไม่ลำเอียงต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเราจะต้องมีความยุติธรรมนะเรียกว่ายุติธรรมนั่นแหละมันจะยุติถ้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองไม่มีความยุติธรรมมันจะไม่ยุติง่ายๆเวลามีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่มันขาดความชอบธรรมหรือขาดความเคารพยำเกรงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่เว้นจากอคตินี่คือในฐานะที่เป็นผู้ปกครองต่อมาในฐานะที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟังคำสั่งของผู้ที่เป็นนายไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งหรือต่อหน้าน้อมรับคำสั่งรับหลังแยกเขี้ยวนินทาอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะต้องเป็นผู้ที่วันนอนสอนง่ายหรือเป็นผู้ที่เคารพคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมด้วยนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้น้อยเคารพยำเกรงหรือมีความซื่อสัตย์ต่อเราเราก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เที่ยงธรรมไม่มีอคติดังที่ได้กล่าวไปแล้วมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนทุกท่านไม่เลือกที่รัก
ไม่ผลักที่ชังลูกน้องก็จะได้ใจลูกน้องก็จะมีความรักมีความเคารพนะผู้บังคับบัญชาเพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องการความยุติธรรมไม่ปรารถนาอคติไม่ปรารถนาความลำเอียงในตนอย่างแน่นอนนั้นก็ฝากญาติฝากโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้ในฐานะที่เป็นบิดามารดานะจะต้องเป็นพ่อพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ที่ดีปฏิบัติหน้าที่เลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยการดูแลเอาใจใส่ไม่ผลักไสให้เป็นภาระของสังคมนะต้องหมั่นอบรมให้การศึกษาให้ดีนะมีอนาคตที่ก้าวหน้าบิดามารดานี่ก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดชีวิตนะบ่มเพาะอุปนิสัยใจคอลูกหลานของเรานั้นให้มีศีลมีธรรมะนะเรียกว่าห้ามไม่ให้ทำความชั่วให้บุตรธิดาของตนนั้นอยู่ในความดีส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อพูดถึงการส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนในโยมญาติทั้งหลายถ้ามีลูกชายหลานชายก็ตามที่จบป.6 แล้วต้องการที่จะให้บวชเรียนม.1 ก็ไปสมัครได้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์นะโยมนะโรงเรียนพระเนรล้วนๆเลยทีเดียวเรียนจบป.6 ก็ไปบวชเรียนต่อม.1 จบม.3 บวชเรียนต่อม.4 นะเปิดโอกาสให้ลูกหลานของญาติของโยมนะที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ไปบวชศึกษาเล่าเรียนกันได้นะญาติโยมก็จะได้เป็นผู้ที่ได้บุญได้กุศลด้วยที่ลูกหลานบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่กับวัดกวาพ่อแม่ก็สบายใจเรียกว่าส่งเสริมให้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะต่อมาก็คือถ้าเรียนจบมีการมีงานทำนะพ่อแม่ก็หาคู่ครองให้ในวัยที่เหมาะสมนั่นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็สบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปหาสามีภรรยาให้เขาเขาจะหากันเองแต่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินค่าสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละนะเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องจัดหาแต่เรื่องสามีภรรยานี่ก็จะหากันเองเพียงแต่พ่อแม่รับผิดชอบสินสอดทองมั่นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ท่านก็เข้าใจดีอยู่ในส่วนของส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีครอบครัวต่อมาก็แบ่งปันมรดกให้ในวัยที่เหมาะสมพอมีครอบครัวมีการมีงานทำมีสติปัญญาพอที่จะครอบครองมรดกตกทอดของพ่อแม่ได้ท่านก็แบ่งให้อันนี้ก็เรียกว่าพ่อแม่ให้อนาคตแก่บุตรธิดานะเริ่มต้นตั้งแต่ห้ามแล้วก็ให้แล้วก็ส่งเสริมส่งเสียรวมไปถึงเสียสละต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบุตรธิดาต้องตั้งอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนคำแนะนำนะไม่พูดหรือทำการอันใดเป็นที่ขัดอกขัดใจของพ่อแม่ช่วยเหลือรับภาระธุระหน้าที่การงานอุปถัมภ์อุปถากนะท่านด้วยความรักความเคารพนะปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุคนเฒ่าคนแก่มีมากนะแม้จะมีเบี้ยผู้สูงอายุหรือเงินเดือนผู้สูงอายุก็ตามแต่ลูกหลานเนี่ยก็ต้องดูแลบิดามารดาของตนตามหน้าที่ตอนท่านดูแลเราตอนที่เราเป็นเด็กเป็นเล็กท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีเราพอเติบใหญ่มาท่านก็แก่ชราท่านก็ไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพได้ตอนที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนะเมื่อเฒ่าชราแก่ชราก็หวังลูกหญิงลูกชายให้เป็นที่พึ่งพ่อแม่ยามแก่ชรานั่นก็อย่าลืมดูแลบิดามารดาของตนนะโยมนะเป็นภาระหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านไม่ต้องรอให้ท่านเรียกร้องไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาออกข่าวว่าพ่อแม่เราลำบากพ่อแม่เราทุกข์ยากมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลสอบถามสารทุกข์สุขดิบจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามทุกวันนี้สื่อสารกันได้นะมีเงินมีทองให้พ่อแม่ได้ใช้ก็โอนมาได้นะท่านไม่สามารถที่จะไปถอนเงินตามธนาคารได้เราก็ฝากคนข้างเคียงหรือคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฝากโอนไปให้เราก็ได้ชื่อว่าได้กตัญญูต่อบิดามารดานะในฐานะที่เป็นบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ของเราท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนให้ควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกนะนี่แหละเรียกว่าตอนที่พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เยียวยารักษาเมื่อท่านล่วงลับดับชีวาไปเราก็ทำบุญอุทิศให้อันนี้คือในฐานะของความเป็นบุตรธิดาต่อมาในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดี
แล้วก็ประพฤติดีไม่มีความลำเอียงนะครูก็คือครูครูเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของลูกศิษย์ลูกหานะเรียกว่าอย่าปฏิบัติตนผิดวินัยของครูอย่าปฏิบัติตนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามีข่าวคราวอยู่บ่อยครั้งที่คุณครูปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นข่าวนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมญาติทั้งหลายนั้นครูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลด้วยใช่ว่ามียศมีตำแหน่งแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศีลธรรมส่วนมากครูก็ดีส่วนมากครูก็เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาแต่ก็มีครูส่วนน้อยที่ผิดศีลข้อที่3หรือทำในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกศิษย์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมเราในปัจจุบันเรื่องดีที่ผ่านมาก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องเหล่านี้ในอนาคตครูก็คือครูเป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าลูกศิษย์กราบไหว้ได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความสนิทใจเพราะครูเป็นผู้ที่ให้แสงสว่างทางสติปัญญาแก่ลูกศิษย์ลูกหาครูอยู่ในฐานะของความเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ว่างั้นเถอะนะอยู่บ้านพ่อแม่ก็อบรมพอไปที่โรงเรียนครูก็สั่งสอนก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลของลูกศิษย์ลูกหาได้ต่อมาในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายแล้วก็ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะมีความสมานสามัคคีในชาติไม่ทำลายชาติโดยเห็นแก่อำนาจและก็ประโยชน์ส่วนตัวเราจะต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองนะตัวเราไม่นานก็ต้องล้มหายตายจากส่วนประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยจะต้องอยู่กันต่อไปนั้นเราจะต้องรู้หน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเสริมเติมเต็มประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะต่อมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมไม่ทุจริตผิดศีลธรรมนะปฏิบัติตนตามคำแนะนำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะต้องเว้นจากความประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชั่วเรียกว่าไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเมื่อเราไม่ทำบาปแล้วเราก็ทำความดีทำความดีแล้วเราก็ทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นสุดนั้นก็คือความไม่ประมาทอย่าไปประมาทนะโยมนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายบางคนที่ประมาทถึงยังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ก็ชื่อว่าตายทั้งเป็นอย่างเช่นไปติดอบายมุขติดการพนันติดสุรายาเมารวมถึงติดยาเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้นะก็ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประมาทตายทั้งเป็นทรมานตนเองนั้นในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็อย่าลืมดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรมนะโยมนะต่อมาก็คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะต้องสำรวมกายวาจาให้อยู่ในสิกขาบทวินัยเอาใจใส่ในการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมกับเป็นผู้นำของกลุ่มพุทธบริษัททั้งหลายก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากกว่าญาติกว่าโยมพระสงฆ์ท่านจะต้องมีศีลมีธรรมะมีข้อวัดปฏิบัติที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นลูกเนนก็ศีล10ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ศีล227นะก็ปฏิบัติตนสมกับเป็นเนื้อนาบุญของญาติของโยมนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติตนดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยชื่อว่าปฏิบัติตนเหมาะสมกับภาระหน้าที่ในมังคลทธิปนีท่านได้กล่าวไว้ว่าการตั้งตนไว้ถูกต้องเนี่ยหรือการทำตัวให้เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์นะชื่อว่าเราเนี่ยมีความเป็นมงคลแล้วอัตสัมมาปนิธิหมายถึงการตั้งตัวถูกทางถูกวิธีแล้วก็ถูกหลักด้วยนะความจริงนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อพูดถึงการตั้งตัวคนโดยทั่วไปมักเข้าใจไปนอกตัวว่านะการก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างบ้านสร้างเรือนมีที่ดินเลือกสวนไร่นามีอาชีพเป็นหลักเป็นฐานมีการงานที่มั่นคงแต่ความจริงแล้วเนี่ยหาได้หมายถึงอย่างนั้นไม่เพราะการตั้งตัวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการตั้งตัวภายนอกนะเป็นผลพลอยได้หากแต่หมายถึงการตั้งตัวภายในคือการตั้งใจตั้งจิตหรือใจที่ชื่อว่าตนดังจะเห็นได้จากคัมภีร์มังคลทธีปนีที่ว่า
อัตตานามะจิตตังสกโลวาอัตตภาโวจิตชื่อว่าตนหรืออัตภาพทั้งสิ้นชื่อว่าตนดังนั้นการตั้งตนก็คือการตั้งจิตการตั้งจิตก็คือการตั้งตนดังคำนิพนธ์ที่ท่านอธิบายไว้ว่าผู้ไม่มีศีลตั้งใจรักษาศีลผู้ไม่มีศรัทธาตั้งใจปลูกศรัทธาผู้ตรณีตั้งใจที่จะบริจาคทานชื่อว่าตั้งตัวถูกต้องนะนั้นโยมญาติทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ชื่อว่าญาติโยมนั้นเนี่ยได้ตั้งตนถูกต้องตามหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นนั้นได้ใจความว่าการตั้งตัวนั้นกล่าวสั้นๆก็คือการตั้งใจนะเราตั้งใจที่ดีตั้งใจในทางที่ชอบนะก็ชื่อว่าเราตั้งตัวดีแล้วเพราะศูนย์กลางของคนเราแต่ละคนนั้นก็อยู่ที่ใจนะโยมนะถ้าใจเป็นพระตัวเราก็เป็นพระถ้าใจเป็นมารตัวเราก็เป็นมารในการตั้งตัวนั้นเนี่ยบุคคลจะต้องตั้งให้ถูกทั้ง3ส่วนนั่นก็คือการตั้งกายถูกการตั้งวาจาถูกการตั้งใจถูกนะการตั้งกายถูกหมายถึงการปรับปรุงกิริยาให้ดีงามเรียบร้อยโดยเว้นทำชั่วประพฤติดีไม่ให้มีความลามกสกปรกโสมมทางกายนะความจริงมนุษย์แรกพบกันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาเป็นสิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นใดถัดไปเป็นกิริยาท่าทางแล้วก็คำพูดจนถึงนิสัยใจคอเป็นที่สุดมนุษย์บางคนรูปร่างหน้าตาไม่สดสวยเป็นไปตามบุญกรรมนำแต่งจะเลือกรูปพรรณสันฐานตามใจชอบนะก็คงไม่ได้ญาติโยมเราเกิดมาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไปเสริมเติมเต็มได้บ้างนะใครอยากจะจมูกโด่งก็ถ้ามีเงินก็ไปเสริมให้มันโด่งได้แต่รูปกายของคนเราเนี่ยจะเสริมเติมเต็มทั้งตัวมันก็เป็นไปได้ยากมันเสียเงินเยอะนะบางคนก็เสริมได้แค่จมูกแค่คิ้วเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายนอกนั้นก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยนั้นเราพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อย่าไปยึดติดในรูปกายนะโยมนะเราพ่อแม่ให้มาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปพัฒนาอะไรมากมายในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเราควรที่จะพัฒนาจิตใจพัฒนามันสมองสติปัญญาว่าทำอย่างไรจึงจะฉลาดทำอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเอาตัวรอดในสังคมได้ในยามวิกฤตในยามที่เราทุกคนจะต้องรู้จักปฏิบัติตนเองให้อยู่รอดในสังคมเนี่ยเราจะต้องใช้สมองใช้สติปัญญาในการปฏิบัติตนแล้วก็ทำอย่างไรจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะสูงคือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายการที่เราตั้งจิตตั้งใจดีก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีตัวตนที่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาท่าทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิชั้นของจิตใจว่าเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะเหมาะกับบุคคลสถานที่เช่นเข้าหาพระสงฆ์สมณเณรเข้าหาเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะไปงานสมาคมรู้จักอนุโลมอนุวัตตามวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นนะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามถึงยามควรไหว้ก็ไหว้ควรคำนับก็คำนับควรหมอบกราบก็ควรหมอบกราบควรยืนยืนควรนั่งก็นั่งหรือกิริยาอย่างอื่นที่นักปราชญ์นิยมทำนะจึงจะเกิดสิริมงคลบุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่ากิริยาที่งามอันกิริยางามกว่ารูปงามนิยมนะเพราะกิริยางามแม้จะรูปร่างหน้าตาจะคิริ้วคิเรบก็ยังนับว่างามชวนให้คนนิยมชมชอบเหมือนกับทุเรียนเสี้ยนนอกแต่เนื้อในมันดีนะผู้ที่งามทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกิริยามารยาทก็ยิ่งเป็นเสมือนเพชรที่เจริญในแล้วมีรัศมีแวววาวชวนให้มวลชนนิยมมากขึ้นนะส่วนคนงามแต่สามกิริยานั้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนับว่างามนิยมนะแต่ถึงการนับว่าสวยเท่านั้นเองความสวยไม่เอื้ออำนวยให้คนชมว่าดีนะดุดผลมะเดื่อข้างนอกดูเกลี้ยงเกลางดงามแต่ข้างในเนี่ยเน่าเสียเป็นที่อยู่ของหมู่หนอนเพราะฉะนั้นกิริยาดีมีลักษณะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเจียมตัวโอบอ้อมอารีกรุณาปราณีแล้วก็เอื้อเฟื้อกิริยาอ่อนโยนมีลักษณะเป็นสัมมาคารวะนอบน้อมละมุนละไมต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้เสมอกันแล้วก็ผู้น้อยหรือแม้ผู้ที่มีฐานะต่ำต้อยก็ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะกิริยางามกิริยาดี
แล้วก็กิริยาที่อ่อนโยนทั้ง3ประการนี้เป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเมื่อมีในผู้ใดย่อมประกาศลักษณะของผู้นั้นว่าเป็นคนดีนั้นญาติโยมสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราได้อบรมบ่มนิสัยให้เรานั้นเป็นคนดีก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีอยู่ในจิตใจนะอีกอย่างหนึ่งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายผู้ตั้งกายให้ถูกนะนอกจากกิริยาทั้ง3นี้แล้วยังจะต้องตั้งกายไว้ในทางสุจริตด้วยไม่คิดที่จะเบียดเบียนประหัตประหารเหี้ยมโหดดุร้ายล้างผลาญชีวิตนะถือว่าชีวิตทุกคนคนก็รักเป็นของหาค่าไม่ได้นะเรียกว่าเป็นของที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นผู้เคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้งใจแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ลักแย่งจี้ปล้นฉ้อโกงเขาด้วยอาการแห่งขโมยรักษาความประพฤติของตนในจริยประเพณีการตั้งกายถูกเนี่ยชื่อว่าเป็นมงคลนะเพราะเป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยฉลาดในการวางตัวต่อสังคมแล้วก็เป็นที่นิยมยกย่องของคนหมู่มากนะต่อมาก็คือการตั้งวาจาถูกหมายถึงการพูดวจีสุจริตได้แก่พูดจริงพูดไพเราะพูดสมานสามัคคีพูดมีประโยชน์นะการพูดชอบด้วยพระธรรมพระวินัยและพูดมีประโยชน์การพูดชอบธรรมชอบวินัยชอบด้วยกฎหมายไม่ชวนให้เกิดอาชญาไม่นำพาให้ใช้อาวุธไม่ยุให้ทะเลาะกันนะพูดคำที่มีหลักมีฐานอ้างอิงถูกกาลเทศะนะประกอบด้วยเมตตาจิตเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรมนะชื่อว่าตั้งวาจาถูกอันวาจาคือคำพูดที่เป็นสิ่งที่สำคัญของสังคมนะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นจึงมีสุภาษิตเตือนใจให้สังวรหลายแห่งเช่นควรเปล่งวาจาไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่ดีงามอย่าเปล่งวาจาชั่วเลยเพราะการเปล่งวาจาที่ดีงามให้สำเร็จประโยชน์เปล่งวาจาชั่วก็ให้เกิดโทษนะควรพูดวาจาที่เป็นเหตุไม่ให้ตนนี้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นควรพูดวาจาน่ารักที่ผู้ฟังยินดีตอบชอบใจเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายจึงควรที่จะรักษาวาจาจริงไม่ควรพูดให้ร้ายป้ายสีใครเมื่อมีสัญญาหรือปฏิญญาอันใดก็ไม่บิดพริ้วเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลชวนฟังพร้อมกับมีมารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนแสดงความสมัครรักใคร่คุ้นเคยกันพูดถ้อยคำที่ชักนำให้ละชั่วทำดีเว้นการพูดทับถมคนอื่นเพื่อเพิ่มรัศมีศักดิ์ศรีแก่ตนส่วนคนอื่นได้รับความเสียหายเป็นการทำลายไมตรีพูดคำที่เป็นศรีสง่าเป็นมงคลแก่ตัวมีกติแล้วก็เป็นสุภาษิตการตั้งวาจาถูกนี้ก็นับว่าเป็นมงคลนะโยมนะเพราะเป็นเหตุให้ตนไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยประการต่อมาตั้งใจถูกตามธรรมดาใจมีลักษณะสุขสนดุจลิงนะโยมนะชอบจับโน่นจับนี่ไปนั่นมานี่ไม่หยุดนิ่งนะเพื่อป้องกันการสุขสนของจิตนะจึงควรที่จะตั้งสติเป็นพี่เลี้ยงครองใจคอยควบคุมให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับเพราะธรรมดามีอยู่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้หากไม่ก้าวหน้าก็จะต้องถอยหลังหรือไม่เจริญก็จะต้องเสื่อมนะใจของคนเราก็เหมือนกันนะโยมนะไม่เจริญก็เสื่อมเราจะเห็นคนในสังคมบางคนก็จิตใจดีทำอะไรก็ดีหมดทำงานดีพูดจาดีคิดดีนะคนที่อยู่ใกล้คนพูดดีคิดดีทำดีก็จะมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะส่วนคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใครอยู่ใกล้ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนั้นเราจะต้องพัฒนาจิตใจของเราให้มันเจริญอย่าเสื่อมก็แล้วกันนะโยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้ก้าวไปสู่จุดหมายก็คือใจของเราจะต้องดีตามหลักที่ว่าจงรักษาสัจจะตั้งสัจจะลงให้มั่นพูดจริงทำจริงนะจงมีสติสัมปชัญญะครองตนนะจงเชื่อตนเองอย่าดูหมิ่นถิ่นแคลนคนอื่นจงซื่อตรงต่อตนเองอย่าเท็จอย่าล่อลวงอย่าปล่อยให้อคติเพราะชอบชังรักแล้วก็เกรงกลัวเข้ามาครอบงำ
ในการกระทำทุกอย่างนะจงเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเพราะเวลาก้าวไปข้างหน้านั้นเนี่ยก็คือขณะนี้เวลาที่ให้โอกาสแก่ตนเองก็คือวันนี้การผลัดบันประกันพรุ่งคือการปล้นโอกาสอันดีของตนเราควรที่จะดำเนินตนให้เป็นประโยชน์อยู่ทุกเมื่อเช้าวันแม้ในยามค่ำคืนอย่างนี้ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนนะโยมญาติทั้งหลายก็ฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่เข้างานกะเวลากลางคืนหรือญาติโยมที่ทำงานเวรยามหรืองานอะไรก็ตามที่ต้องใช้เวลาค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำความดีมีสติสัมปชัญญะเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ค้างไม่ให้อากูลชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้ทำความดีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเปิดโอกาสให้ตนเองได้พัฒนานั้นโยมญาติทั้งหลายเราจะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลามีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติตนต่อมาก็คือไม่เอาสุจริตไว้ที่ปากนะเพื่อลวงคนอื่นโดยซ่อนทุจริตเอาไว้ภายในเสแสร้งเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะให้ภายนอกดูสดใสภายในก็รกรุงรังประมาณนั้นให้รู้จักประมาณตนพอใจกิจการงานของตนมีสันโดษหล่อเลี้ยงน้ำจิตน้ำใจอดทนต่อสู้กับโลภโมโทสันนะต่อมาก็คือไม่ทะเยอทะยานอันจะทำให้คนอื่นเสียหายไม่คิดปองร้ายด้วยใจเหี้ยมโหดนะมีเมตตาปรารถนาความสงบสุขเป็นเบื้องหน้าเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทำให้ตนคิดชอบพูดชอบแล้วก็ทำชอบเมื่อบุคคลประกอบด้วยคุณธรรมดังนี้ชื่อว่าตั้งใจถูกการตั้งใจถูกนั้นเนี่ยก็จัดว่าเป็นมงคลแล้วก็เป็นเหตุให้ลุถึงความเจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความตั้งใจผิดซึ่งนับว่าเป็นอัปมงคลนำความเสื่อมเสียมาสู่ตนยิ่งกว่าโจรหรือว่าคู่เวรจะพึงทำความย่อยยับความชิบหายแก่กันเสียอีกนั้นรวมความว่าการตั้งกายถูกก็คือการตั้งกายไว้ในทางที่สุจริตการตั้งวาจาถูกก็คือการตั้งวาจาในวจีสุจริตการตั้งใจถูกก็คือการตั้งใจไว้ในมโนสุจริตทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือความตั้งตัวไว้ถูกต้องนะการตั้งตัวไว้ผิดซึ่งวิปริตกันตรงกันข้ามจัดว่าเป็นอัปมงคลนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนนะก็ควรที่จะตั้งใจไว้ในทางที่ถูกในทางที่ดีงามนะการตั้งตัวนั้นเนี่ยต้องตั้งตัวให้ถูกทางถูกจุดถูกวิธีแล้วก็ถูกศูนย์ถ้าไม่ถูกศูนย์ก็เอียงนะถ้าเอียงมากเกินไปก็เสียการทรงตัวเมื่อเสียการทรงตัวก็จะต้องหกล้มหรือว่าล้มลุกคลุกคลานนะที่ท่านเรียกว่าชีวิตล้มเหลวเพราะในชีวิตของคนเรานั้นมีอุปสรรคในการครองมากมายหลายทางแต่อุปสรรคเหล่านั้นเป็นเพียงพายุพัดผ่านมาเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นนะโยมนะส่วนอุปสรรคที่ร้ายเหนืออุปสรรคเหล่านั้นก็คือการตั้งตัวผิดหากตั้งตัวผิดถ้าไม่คิดแก้ไขให้ดีชีวิตเราก็จะล้มเหลวดังนั้นทุกชีวิตมีความต้องการความเป็นมงคลความดีเกิดมีแก่ตัวเกลียดความเป็นอัปมงคลความชั่วร้ายกันทั้งนั้นนะโยมนะเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรที่จะตั้งกายวาจาใจให้ถูกต้องตามวิธีที่ได้กล่าวมาและหลีกเลี่ยงการตั้งกายวาจาในทางที่ผิดเสียนะจึงจะลุถึงคุณงามความดีความเป็นสิริมงคลทั้งแก่ตนแล้วก็สัมพันธชนที่เกี่ยวข้องนะสมประสงค์จำนงหมายทุกประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ตั้งตนไว้ในทางที่ถูกต้องเราอยู่ในสถานะเช่นไรเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติของตนว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีแต่ความเป็นมงคลถ้าเราเป็นชาวพุทธในโยมญาติทั้งหลายการปฏิบัติตนดีก็คือการตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลศีล5เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ถ้าเราต้องการตั้งตนไว้ชอบเราก็อย่าลืมปฏิบัติตนตามหลักศีล5หรือตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับหลักวินัยวินัยก็คือศีลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ในสถานะเช่นไรวินโยจะสุสิกิโตเอตมังคลมุตตมังแปลความว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลอันสูงสุด
บรรดามนุษย์ที่อุบัติมาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดหรือศาสนาใดย่อมมีคำสั่งสอนเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและคำสั่งสอนนั้นนะก็ย่อมมีลักษณะเป็น2ประการในบรรดา2ประการนั้นก็คือว่าเป็นนิติศาสตร์คือข้อบังคับแล้วก็เป็นรัฐศาสตร์ข้อเสนอแนะพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางศาสนาของเรานะย่อมมีลักษณะเป็น2ประการข้อบังคับทั้งปวงเรียกว่าวินัยนะข้อเสนอแนะทั้งปวงเรียกว่าพระธรรมคำสอนทางศาสนานั้นเนี่ยธรรมวินัยหรือว่าศีลธรรมดังพระดำรัสที่ตรัสกับพระเถระชื่อว่าอนนท์ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจจเยนะสัทธาดูก่อนอนนท์วินัยอันเป็นส่วนข้อบังคับ1ธรรมะอันเป็นส่วนข้อเสนอแนะ1อันใดที่เราตถาคตได้แสดงไว้แล้วได้บัญญัติไว้แล้วธรรมะและวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราตถาคตดังนี้คำว่าวินัยตามรูปศัพท์นะมีความหมายเป็น3ประการนะโยมนะนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนำไปแจ้งแล้วก็นำไปต่างในข้อที่ว่าวินัยนำไปวิเศษหรือว่านำไปดีนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนวิเศษขึ้นนะโยมนะหรือเป็นคนดีขึ้นนะส่วนบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามย่อมไม่เป็นผู้วิเศษหรือย่อมไม่เป็นคนดีบุคคลผู้ไม่มีวินัยแม้จะเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนวิเศษก็เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความหลงผิดการเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนย่อมมีแบบนะแบบในที่นี้ก็คือวินัยบ้างระเบียบบ้างกฎหมายบ้างแม้จะต่างกันโดยชื่อแต่ก็ถือว่าเป็นวินัยนะเหมือนกันทั้งนั้นวินัยทำให้เด็กเป็นนักเรียนทำให้คนธรรมดาเป็นตำรวจเป็นทหารทำให้ชาวบ้านเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุนะผู้ไม่มีวินัยจึงจัดว่าเป็นคนนอกแบบนะคนนอกแบบหรือคนที่ไม่มีแบบนั้นเนี่ยถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับการหล่อพระพุทธรูปนั่นแหละนิยมนะเศษโลหะต่างๆที่เทลงไปในเบ้าหรือแบบนะก็กลายเป็นพระพุทธปฏิมานะใครเห็นเข้าก็กราบไหว้บูชาด้วยความเคารพนบนอบนะเพราะอยู่ในกรอบของเบ้าของแบบเศษโลหะที่ล้นเบ้าล้นแบบออกไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรเสียนอกจากส่วนเกินนะถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าคนนอกแบบนอกเบ้านอกระเบียบวินัยไม่มีฐานะอะไรที่ดีขึ้นกลับเป็นคนที่ขาดเกินคือขาดดีแล้วก็เกินงามนั่นเองนะดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลจะเป็นคนวิเศษหรือเป็นคนดีคนงามได้นั้นเนี่ยจำต้องมีวินัยเป็นที่ยึดถือปฏิบัติเว้นข้อห้ามทำตามข้อที่อนุญาตชีวิตจะดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีได้วินัยนำไปวิเศษแล้วก็นำไปดีอย่างนี้นะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เชื่อว่าพุทธศาสนิกชนที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศหรือญาติโยมรู้จักในนามเดิมพระมหานิมิตวัดกลางอารามหลวงนะที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมหลักวินัยชีวิตของเรานี่ก็จะมีแต่ความเป็นมงคลแล้วก็มีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเหมือนกับญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราเคารพกฎกติกากฎจราจรมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะเชื่อว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยชีวิตของคนเราก็เช็คเช่นเดียวกันนะโยมนะถ้ามีวินัยเป็นข้อปฏิบัติชีวิตเราจะมีแต่ความเป็นวิเศษข้อที่ว่านำไปแจ้งนี่เป็นอย่างไรนะก็หมายความว่าธรรมดาโยมญาติทั้งหลายวัตถุสิ่งของในโลกบางอย่างมีรูปร่างสันฐานเหมือนกันเช่นทองคำแท่งหรือตะกั่วแท่งในการพิสูจน์ต้องดูในที่แจ้งมีแสงสว่างปรากฏหรือใช้กล้องส่องขยายให้เห็นชัดเมื่อพิจารณาดูอย่างถนัดท่วนทีแล้วก็จะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าเป็นของแท้แน่นอนบุคคลในโลกนี้ย่อมมีหลายประเภททั้งที่เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันผู้ที่แต่งตัวเหมือนกันสังกัดกลุ่มกรองเดียวกันนะจัดว่าเป็นคนมีภัยก็มี
เป็นคนปลอดภัยนะก็มีถึงหากเกิดในตระกูลเดียวกันเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มากการดูคนก็นับว่าดูยากนะโยมนะ

ดำรงตนการดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบหรือนอกกรอบหรือไม่ประการใดวินัยนำไปแจ้งอย่างนี้ในข้อที่ว่าวินัยนำไปต่างก็หมายความว่าธรรมดามนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมมีขีดขั้นภูมิชั้นไม่เหมือนกันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องวัดความแตกต่างกันเช่นรูปร่างที่อยู่ที่กินมาแต่เดิมส่วนมนุษย์กำหนดความแตกต่างกันด้วยวินัยเช่นเหล่าคนที่ส่องสมคุ้มกันเป็นพรรคพวกมีสัตราวุธยุทโธปกรณ์สำหรับต่อสู้กับศัตรูมีวินัยสำหรับข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทหารฝ่ายพวกไม่มีวินัยเรียกว่ากองโจรนะบุคคลผู้ที่เที่ยวภิกษาจารย์รักษาสิกขาบทวินัยเรียกว่าภิกษุแต่ถ้าเป็นคนไม่มีวินัยเขาเรียกว่ายาจกคนขอทานวินัยนำไปต่างก็คือมีกิจขั้นชั้นภูมิอย่างเนี้ยผู้มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าคือก้าวไปหาความดีมีความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้งและมีฐานะที่แตกต่างจากคนเลวคนชั่วจึงจำเป็นต้องรักษาตัวให้มันดีมีวินัยเป็นกรอบชีวิตอันวินัยนั้นนะโยมญาติทั้งหลายกล่าวสั้นมีสองประเภทนะก็คือวินัยทางโลกแล้วก็วินัยทางธรรมวินัยทางโลกนั้นเนี่ยได้แก่ระเบียบแบบแผนสำหรับควบคุมคนในสังคมนะเป็นคำสั่งของสังคมเพื่อให้คนในสังคมนั้นเนี่ยทำหรือไม่ทำในบางสิ่งบางประการนะเช่นรัฐธรรมนูญราชกำหนดกฎหมายกฎกติการะเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวัฒนธรรมนะการที่เป็นเช่นนี้ก็โดยเหตุที่บุคคลนะผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้นะผู้มีวิสัยทัศน์นะผู้เป็นประมุขเป็นประธานนะผู้เป็นนักบริหารจัดการทั้งมวลล้วนมีความเป็นหนึ่งเดียวว่าบุคคลที่อุบัติมาเนี่ยจำต้องมีวินัยคอยควบคุมนะเพื่ออยู่รวมกันนะด้วยความผาสุกสงบร่มเย็นจึงได้บัญญัติวินัยตรากฎหมายไว้ในทุกๆทางนะทั้งทางการค้าขายการแต่งงานการหย่าร้างกันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการเดินรถการเดินเรือการท่าอากาศยานการเลือกตั้งผู้แทนเป็นต้นตลอดจนการแม้จะชกต่อยตีกันก็มีกติกาเหมือนการชกมวยหรือการจะรบราฆ่าฟันกันก็ต้องมีวินัยนะวินัยทางโลกก็มีความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาถ้าคนเราเคารพกฎกติกาของสังคมเคารพกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เดือดร้อนนะการดำเนินชีวิตจะไม่มีความขัดข้องนะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการที่มีการเบียดเบียนกันนะก็เพราะคนไม่เคารพกฎกติกาของสังคมเพราะไม่มีวินัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะส่วนวินัยทางธรรมนะก็คือทางศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ข้อบัญญัติสำหรับพุทธศาสนิกชนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะอาคาริยวินัยแล้วก็อนาคาริยวินัยอาคาริยวินัยก็คือวินัยของชาวบ้านผู้ครองเรือนได้แก่ศีล5กับศีล8บรรดาศีล2ประเภทนี้ศีล5เป็นวินัยที่จะต้องรักษาเป็นประจำเพราะเป็นพื้นฐานของวินัยทุกประเภทนะถ้าไม่สามารถที่จะรักษาวินัย5ประการนี้ได้นะก็ย่อมไม่สามารถที่จะรักษาวินัยที่สูงขึ้นไปกว่านี้ได้นะกับทั้งวินัย5ข้อนี้นักปราชญ์บัญญัติว่าเป็นมนุษยธรรมหรืออริยธรรมคือระเบียบแบบแผนอำนวยความสุขความเจริญและก็ความสงบร่มเย็นแก่ชาวโลกนอกจากนี้ยังมีข้อห้ามต่างๆอันเกี่ยวกับความประพฤติของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนตัวอย่างเช่นห้ามการค้าขายอาวุธการค้าขายมนุษย์การค้าขายยาพิษนะรวมถึงยาเสพติดให้โทษอื่นๆเช่นฟินเฮโรอีนทินเนอร์ผงขาวแล้วก็ยาบ้าเป็นต้นต่อมาก็คืออนาคาริยวินัยนะก็คือวินัยของนักบวชนักบวชคือบุคคลผู้เว้นขาดจากกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะออกบวชไม่มีเรือนต้องเที่ยวภิกษาจารย์อาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตนะย่อมประพฤติวินัยให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทางศาสนาชาวบ้านจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสวินัยของนักบวชนั้นเนี่ยมีมากมายหลายเท่าของคฤหัสถ์นะผู้เป็นสมณเณรจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย10ข้อผู้ที่เป็นพระภิกษุจะต้องปฏิบัติตามหลักวินัย227ข้อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักวินัยนอกจากจะทำตนเองให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วยังเอื้อให้สังคมคือส่วนรวม

ให้ดีให้งามไปด้วยในข้อที่ว่าสุขิโตนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายตามศัพท์ก็คือแปลว่าศึกษาดีนะศึกษาดีก็หมายถึงการเรียนรู้ดีหรือมีความรู้ในเรื่องของวินัยนะเป็นอย่างดีทางคดีโลกหมายถึงผู้เรียนจบวิชากฎหมายดีมีความรู้สูงนะการรู้ดีมีความรู้สูงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าศึกษาดีอาจจะมีพฤติกรรมเข้าข้างตัวเองเป็นที่ตั้งนะมุ่งหวังจะอวดดีอวดเด่นคอยจับผิดคิดหาเรื่องคนอื่นไม่ตรวจตราตัวเองในที่สุดจะคอยเลี่ยงวินัยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะเอาคนถูกเข้าคุกทำคนผิดให้พ้นคุกนะผิดมากให้ผิดน้อยนะในทางพุทธศาสนาไม่เรียกว่าคนมีวินัยดีคนที่ชื่อว่าคนดีมีวินัยดีจะต้องมีจรรยาบรรณนะจะต้องได้รับคำแนะนำดีนะสำเนียกดีหมายความว่าจะต้องได้รับการศึกษาดีได้เรียนรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกวิธีด้วยว่าบุคคลที่อุบัติมาในโลกนั้นโยมญาติทั้งหลายจำต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคงในวินัยเป็นนิดนะผู้ที่เป็นบรรพชิตครองชีวิตอยู่ในพระศาสนาจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทั้งทางโลกนะผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ครองเรือนจำต้องรักษาวินัยทั้งทางธรรมแล้วก็ทางโลกเพราะบุคคลผู้รักษาวินัยทางโลกแต่เพียงอย่างเดียวไม่รักษาวินัยทางธรรมจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างเดียวส่วนจิตใจจะห่อเหี่ยวเสื่อมโทรมหรือจะดีแต่ทางชีวิตส่วนจิตจะเสื่อมโทรมส่วนผู้ที่รักษาวินัยทางธรรมไม่รักษาวินัยทางโลกจิตใจย่อมมั่นคงแต่การดำรงชีวิตจะไม่สะดวกผู้ไม่รักษาวินัยทางโลกทั้งทางธรรมย่อมเหมือนกับหลับตาเดินไปในทางเปลี่ยวย่อมมีภัยอันตรายอยู่รอบด้านเหตุนั้นเนี่ยสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนหมู่มากหากไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีจะเป็นเหมือนควายตาบอดเที่ยวอยู่ในป่าดงดิบฉะนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายคนมีวินัยหรือคนมีศีลย่อมไม่ทำตนเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนคนมีระเบียบวินัยย่อมเป็นคนที่มีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องประพฤติตามทํานองคลองธรรมของมนุษย์อยู่ได้ด้วยการมีสมบัติความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยการมีคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้หากไม่มีศีลก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เหล่าอื่นคนมีศีลจึงเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือไว้วางใจเพราะไม่ก่อเวรสร้างภัยในสังคมศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วย่อมอำนวยประโยชน์เป็น3สถานด้วยกันคือไปดีมีภคสมบัติก็จัดความทุกข์กายทุกใจเยือกเย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ศีลเป็นอภรณ์เครื่องประดับอันล้ำค่าศีลให้สำเร็จประโยชน์ไม่แก่และก็ไม่เก่าทันเหตุทันการผ่านอดีตมานานแล้วก็จะตั้งอยู่ต่อไปในอนาคตนั้นสาธุชนทั้งหลายโลกกับธรรมะหรือชาติกับศาสนาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาชาตินานถ้าชาติเป็นอันตรายศาสนาก็มีอันตรายด้วยศาสนาจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงของชาติแม้ชาติจะมั่นคงสงบสุขอยู่ได้ก็ต้องอาศัยศาสนาคุ้มครองดังนั้นกฎหมายจึงมีอำนาจสูงสุดในทุกๆประเทศนะโยมนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันให้สนิทได้เท่ากับศาสนาศีลธรรมอันดีงามที่พระบรมศาสดาสั่งสอนให้เราละชั่วทำดีแล้วก็ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ที่คนในชาติถือเป็นประมวลจรรยาของชาติจึงเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญแล้วก็ความสงบสุขแห่งชาติเป็นประดุจประทีปส่องสว่างนำทางให้ชาติดำเนินไปตามวิถีทางที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะเป็นหลักแหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติของปวงชนที่เรียกว่าศาสนาประจำชาตินั่นเองนะโยมนะวินัยคือศีลนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่พึ่งประการหนึ่งดังพระพุทธพจน์ปรากฏในทัสสกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่ลำบากนั้นพระพุทธศาสนายกย่องว่าศีลเป็นที่พึ่งพิเศษกว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนะโดยว่าที่พึ่งทางโลกิยวิสัยนั้นเนี่ยมีมารดาบิดาญาติมิตรเป็นต้นเป็นที่พึ่งของกันและกันได้เฉพาะแต่ในปัจจุบันชาติไม่สามารถที่จะติดตาม
ไปเป็นที่พึ่งในอนาคตชาติได้บุคคลผู้ไม่รักษาศีลย่อมชื่อว่าขาดที่พึ่งอันสำคัญดังวจนะประพันธ์ที่ว่าเว้นศีลเสียแล้วที่พึ่งของบุคคลทั้งหลายในศาสนานี้ไม่มีศีลจัดว่าเป็นหลักจรรยาบรรณอันสำคัญทั้งทางคดีโลกแล้วก็ทั้งทางคดีธรรมนิยมนะหากมีประจำอยู่ในพื้นใจของบุคคลใดแล้วย่อมทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของวิญญูชนทั้งหลายแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้ทำการเสวนาสมาคมด้วยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสาธุชนทั้งหลายมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องลิงเจ้าปัญญาในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภความพยายามเพื่อปลงพระชนของพระองค์ของพระเทวทัตได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระยาวันนอนตัวหนึ่งมีรูปร่างขนาดเท่าลูกม้ามีพละกำลังมากอาศัยอยู่ในชายป่าแห่งหนึ่งเที่ยวหากินอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นานาชนิดพญาวานรจะกระโจนจากฝั่งแม่น้ำข้างนี้ไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำแล้วก็กระโจนจากแผ่นหินไปขึ้นบนเกาะนั้นในเวลาเช้าเที่ยวหากินผลไม้ต่างๆในเกาะนั้นในเวลากลางวันแล้วก็กระโจนกลับทำนองเดียวกันในเวลาเย็นโดยลักษณะเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวในแม่น้ำนั้นจะมีจระเข้ผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ได้มองเห็นลิงนั้นกระโดดข้ามไปข้ามมาเช้าเย็นในเช้าวันหนึ่งจระเข้ผู้เมียเกิดแพ้ท้องต้องการที่จะกินหัวใจของลิงจึงพูดกับสามีว่าพี่ฉันแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของลิงตัวนั้นพี่จงหามาให้ฉันหน่อยนะจระเข้ผู้สามีกล่าวว่าได้จ้าที่รักเดี๋ยวพี่จะคอยจับมันที่มาจากเกาะในเย็นวันนี้แหละฝ่ายพญาวานรเที่ยวหากินบนเกาะนั้นทั้งวันครั้นถึงเวลาเย็นก็มายืนอยู่ที่ชายฝั่งที่เคยกระโดดข้ามไปทุกวันมองเห็นความผิดปกติของแผ่นหินกลางน้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำไมแผ่นหินจึงดูสูงกว่าเดิมปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิมเห็นทีจะมีสัตว์อะไรมานอนบนแผ่นหินนั้นกระมังจึงทำเป็นเรียกแผ่นหินว่าหินหินก็ไม่ได้รับคำตอบจึงพูดเปรยๆขึ้นมาว่าหินทำไมวันนี้ท่านจึงไม่ขานรับข้าพเจ้าล่ะฝ่ายจระเข้ที่นอนอยู่บนแผ่นหินได้ฟังเช่นนั้นก็คิดหลงกลว่าในวันอื่นๆแผ่นหินนี้คงให้คำตอบแก่ลิงนั้นเป็นแน่จึงขานรับออกไปว่าอะไรท่านลิงพญาวานรกล่าวว่าท่านเป็นใครจระเข้บอกว่าเราเป็นจระเข้พญาวานรจึงกล่าวว่าท่านมานอนที่นี่ทำไมนะจระเข้บอกว่าต้องการหัวใจของท่านพญาวานรก็กล่าวว่าท่านต้องการไปทำไมหัวใจของเรานั้นน่ะเมียระจระเข้กล่าวตอบว่าเมียเราแพ้ท้องต้องการกินหัวใจของท่านพญาวานรคิดว่าเราไม่มีทางอื่นนอกจากจะลวงจระเข้ตัวนี้แล้วจึงพูดว่าจระเข้สหายรักเราตกลงสละร่างกายให้ท่านแล้วละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่านท่านจงอ้าปากไว้เราจะกระโจนเข้าไปยังปากของท่านเองหลักความจริงญาติโยมมีอยู่ว่าเมื่อจระเข้อ้าปากตาทั้งสองข้างก็จะหลับจระเข้ไม่ทันคิดถึงเหตุนี้จึงอ้าปากคอยพญาวานรจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้กระโดดข้ามไปยังอีกฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็วจระเข้พอคิดได้ว่าหลงกลพญาวานรแล้วก็สายเสร็จแล้วจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพญาวานรผู้ใดมีธรรมะ4ประการนี้คือสัจจะธรรมะทิฏฐิแล้วก็จาคะเช่นกับท่านผู้นั้นย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยสติปัญญาของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยาง
พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่ 9 เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2569 ตรงกับวันศุกร์แรม 13 ค่ำเดือน 10 ปีมะเมียสำหรับวันนี้มีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการคติธรรมประจำวัน 5 นาฬิกา 30 นาทีรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วเป็นรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษสารคดี 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นรายการบันทึกสถานการณ์9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการ 101.75 ครื่นใจวัยเก่า 9 นาฬิกา 35 นาทีรายการสุขนี้ที่ปปช. 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเก็บเปียใต้ทุนร้าน 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการพัฒนาพาสุข 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการใต้สันติสุขเวลา 14 นาฬิกา 35 นาทีเสนอรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท.ศรีสะเกษ16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยช่วงรายการจับประเด็นเป็นข่าว 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นรายการตีของร้องข่าวรายการอัยการแผ่นดินและสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีรายการสารวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเวลารายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการธรรมะก่อนนอน 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิภาวีวีระหงทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิรยุทธ์นพพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคติธรรมประจำวันจบแล้วต่อด้วยรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนค่ะ

สวัสดีชมทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรหมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปฉลองศรัทธาในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อสมบูรณ์สินสิริตลอดทั้งญาติโยมบันยางหมู่สามตำบลบันยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศปุจฉาวิสัชนากับท่านพระอาจารย์พระปลัดโชคชัยปัญญาปัจโชโตเจ้าวาดวัดอัมพรามตะเป็กเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ผ่านมาส่วนคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์ไปเทศสมโภชในงานบุญนั้นเนี่ยวันที่17ตุลาคมเทศฉลองศรัทธางานบุญอธิที่บ้านใหม่ตำบลสวายจิกอำเภอเมืองบุรีรัมย์เวลา 15:00 น.วันที่30ตุลาคม 9:00 น.เทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านคู่ขาดตำบลคู่เมืองอำเภอคู่เมืองสมโพธิ์งานบุญกฐินเวลา 12:00 น.เทศสมโพธิ์องค์กฐินที่บ้านร่องหมากน้อยตำบลกลันทาอำเภอเมืองและ 15:00 น.ของวันที่30ก็ย้อนไปเทศสมโพธิ์องค์กฐินที่วัดทรงศิรินาวาสบ้านพระเคียบตำบลพระเคียบอำเภอคู่เมืองฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันว่าพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายกฐินพระราชทานวัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ปีนี้จะประกอบพิธีทอดในวันที่6พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาณทูกาประชาสัมพันธ์บอกญาติบอกโยมพุทธศาสนิกชนคณะศรัทธาประสงค์ที่จะไปร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานที่วัดกลางก็เชิญเจริญพรนิยมนะวันที่6พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสัจธรรมความจริงของชีวิตนะนำเอาเรื่องความจริงของชีวิตมาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอยู่เนืองๆนะพิจารณากันอยู่บ่อยๆจะได้ไม่หลงลืมตนเพราะทุกวันนี้อะไรๆมันก็ไม่แน่นอนนะอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อไรเรารู้เท่ารู้ทันแต่เราจะลืมรู้เท่าทันสัจธรรมความจริงของชีวิตคือร่างกายของเราด้วยนะเราเสพข่าวเราดูข่าวเราทันบ้านทันเมืองทันยุคทันเหตุการณ์นะตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนภัยแล้งอะไรต่างๆเราจะรู้กันในช่วงนี้นะแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยร่างกายของเราหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันไม่มีอะไรยิ่งรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในโอกาสอันใกล้เนี่ยญาติโยมก็คือวันพระที่จะถึงเนี่ยเป็นวันสัตว์ใหญ่ไงเบนทมนะหรือก่อนวันพระก็จะมีประเพณีแสนดวงตาสระแตรยึงใหญ่ภาษาคแมก็เมียนประเพณีแสนดวงตาอ่อยเหยียดอโยมบันเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษนะตามประเพณีปฏิบัติส่วนญาติโยมที่ไปทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะวันพระหรือวันสัตว์ใหญ่วันสัตว์ไทยเราก็ถือโอกาสแผ่บุญอุทิศบุญให้กับเปตชนคือผู้ที่ล่วงลับไปนะเราต้องมีญาติมีพี่น้องกันอยู่แล้วนะทั้งที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีผู้ที่ล่วงลับดับสังขารไปแล้วก็มีนะถ้าอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะ
พูดคุยสื่อสารรู้เห็นกันได้แต่ในส่วนของผู้ที่ล่วงลับไปเนี่ยปู่ย่าตายายพี่น้องปองปู่โอนเราเนี่ยแสนสายเราไม่รู้เลยว่าท่านเหล่านั้นไปเกิดหรือว่าไปสถิตอยู่ณที่แห่งหนตำบลใดเราก็มีวิธีเดียวที่จะทำให้เราได้สบายใจก็คือการทำบุญอุทิศนะเมื่อเราได้ทำบุญอุทิศให้ท่านไปแล้วนะถ้าท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพแล้วบุญก็ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดแต่ถ้าท่านตกทุกข์ได้ยากหนูอยู่ในวิสัยที่จะรับบุญได้ท่านก็จะได้อนุโมทนาบุญเป็นปัตตานุโมทนาใหม่นั้นตรงนี้แหละยุ่มยัดทั้งหลายวันศาสตร์น้อยไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่ในเบญทมเนี่ยเราก็ทำบุญอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แผ่บุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกัลปนาผลอยู่เนืองๆนะแล้วก็วันศาสตร์ใหญ่ไงเบญทมเนี่ยเป็นวันส่งตายายนะตามความเชื่อของเราพุทธศาสนิกชนเพราะเราเข้าใจว่าวันศาสตร์น้อยไงเบญตู้ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันทำบุญรับตายายแล้วก็15วันนี้เราก็ทำบุญให้ท่านอุทิศให้ท่านอย่างสม่ำเสมอพอถึงวันศาสตร์ใหญ่ไงเบญทมเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำบุญในช่วงเช้านะแล้วก็แผ่บุญไปแล้วนะประมาณเที่ยงคืนกว่าท่านก็จะกลับไปสู่ภพภูมิเดิมถ้าหมดเวรหมดกรรมหมดบาปแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ถ้ายังมีเวรมีกรรมก็ต้องไปรับกรรมนั้นต่อนะส่วนบุญที่เราทำให้ก็ยังเป็นสมบัติอภินิหารของท่านเหล่านั้นแต่ก็ต้องเข้าใจว่าผู้ที่จะรับบุญกุศลจากญาติจากโยมได้ก็มีเปรตจำพวกเดียวก็คือปรัตถุปชีวิเปรตนะเราพุทธศาสนิกชนเราก็ได้รู้ได้เข้าใจนะฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยๆก็จะรู้ว่ามีเปรตจำพวกเดียวเท่านั้นที่สามารถรับบุญจากมนุษย์ในโลกนี้ได้ก็คือปรัตถุชีวกะเปรตก็ให้เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญแผ่บุญแล้วก็กรวดน้ำตามส่งไปซึ่งเราท่านทั้งหลายมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ล่วงลับไปในฐานะ5อย่างนะอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจเมนะก็หมายความว่าอาทาสิเมเนี่ยเราเคยให้อะไรแก่กันและกันเราเคยกระทำความดีร่วมกันเราเคยเป็นญาติกันเราเคยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและเราเคยเป็นสหายกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงลับไปท่านเหล่านั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะใดฐานะหนึ่งทั้ง5ประการเนี่ยนะก็เราก็แผ่บุญอุทิศบุญไปให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขได้เหมือนกับเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารแม้จะล่วงลับดับสังขารจากกันนานแล้วก็ตามแต่ก็ยังรอรับบุญกุศลที่ญาติโยมของตนเนี่ยที่เกิดมาในโลกมนุษย์แผ่บุญไปให้จนถึงยุคของพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมคธในญาติโยมพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารนะก็ได้สร้างวัดเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาแล้วก็ถวายเป็นสมบัติพระศาสนาเมื่อทำพิธีฉลองแล้วก็ถวายวัดแด่พระพุทธศาสนาเป็นที่เรียบร้อยนะปรากฏว่าในคืนนั้นในญาติโยมบรรดาผีเปรตทั้งหลายที่ไปรอรับส่วนบุญไม่ได้บุญนะไม่ได้รับส่วนบุญเพราะพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้แผ่บุญกรวดน้ำไปให้จึงไปทวงเอาในความฝันไปแสดงกับกิริยาต่างๆนานาน่าเกลียดน่ากลัวนะก็ทำให้พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระมเหสีเนี่ยสะดุ้งตื่นจากบนทมในยามค่ำคืนแล้วก็ตรัสถามซึ่งกันและกันได้ความแล้วก็รุ่งเช้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวฬุวันแล้วก็เล่าถึงความฝันต่างๆที่เห็นเมื่อคืนนะพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วก็ทรงตรัสว่ามหาบุพเพสิ่งที่เห็นในความฝันนั้นเนี่ยไม่มีเหตุเพศภัยไม่มีราชภัยอะไรเกิดขึ้นหรอกเพียงแต่ว่าวิญญาณของเปรตญาติของมหาบุพเพเองเขามาทวงเอาส่วนบุญเพราะเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานั้นมหาบพิตรทำบุญใหญ่เปรตญาติเหล่านั้นเข้ามารออนุโมทนาเอาส่วนบุญแต่ไม่มีการแผ่บุญไปให้เขารู้สึกผิดหวังจึงไปทวงเอาในความฝันนั้นวิธีการแก้ไขก็คือทำบุญกรวดน้ำแผ่บุญให้ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงปฏิบัติอย่างนั้นในคืนถัดมาโยมปรากฏว่าผีเปรตเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาด้วยหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสนะเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องปกปิดกายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญด้วยการทอดผ้าบังสุกุลนะโดยให้พระสงฆ์ท่านได้พิจารณาชักผ้าบังสุกุลแล้วก็ทำบุญกรวดน้ำแผ่บุญไปให้เหมือนดังคราวก่อนเมื่อปฏิบัติอย่างนั้นก็ปรากฏว่าในคืนที่3บรรดาเปรตเหล่านั้นก็มาเข้าฝันพระเจ้าพิมพิสารอีกวาระหนึ่งมาคราวครั้งนี้หน้าตาอิ่มเอิบด้วยบุญนะผิวพรรณเปล่งปลั่งนะแล้วก็เสื้อผ้าอาภรณ์ก็มีครบนะระยิบระยับ
พราะเป็นเสื้อผ้าอภรรท์ที่สำเร็จด้วยบุญอันเป็นทิพย์นะแล้วก็มาขอบคุณพระเจ้าพิมพิสารพวกตนก็ลาไปเกิดในภพภูมิตามกำลังบุญของตนกันต่อไปนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลายเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลไปถึงเปตชนนั้นเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเราในยุคสมัยปัจจุบันแม้โลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะมีการพัฒนาอย่างไรก็แล้วแต่การที่เราทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือญาติของเราที่ล่วงลับไปก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเป็นวิถีชีวิตของเราพุทธศาสนิกชนเราแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีทำหน้าที่ของความเป็นบุตรธิดาที่ดีที่จะพึงปฏิบัติต่อผู้ที่ล่วงลับไปก็คือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะต่างๆเพราะชีวิตของเรานั้นโยมญาติทั้งหลายในวันข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวันนี้เราได้ทำบุญให้กับบรรพบุรุษวันต่อไปลูกหลานก็ทำบุญให้เราเพราะชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนัตถิโลกีนัมมตังไม่มีสถานที่ใดที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้นั้นพูดถึงตรงนี้ความจริงแห่งชีวิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสให้เราพิจารณาอยู่หนึ่งเดือน5ประการมีหลักพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าหญิงก็ตามชายก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาเป็นนิดถึงกฎแห่งชีวิต5ข้อนะก็คือว่าชราธรรมมหิชรังอนตีโตเรามีความแก่เป็นเรื่องปกติธรรมดาหาล่วงพ้นจากความแก่ไปได้พยาธิธรรมมหิพยาธิงอนตีโตเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นจากความเจ็บไปได้มรณะธรรมมหิมรณังอนตีโตเรามีความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาหาล่วงพ้นจากความตายไปได้ไหมสัพเพหิเมปิเยหินานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจเป็นธรรมดานั้นโยมญาติทั้งหลายเราก็ต้องพลัดพรากจากกันไม่จากกันวันนี้ก็จากกันในวันหน้านะกรรมสโกมิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทเป็นผู้ต้องรับผลของกรรมกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยยังกรรมังกริตสามิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามิเราทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนดังนี้สาธุชนทั้งหลายในข้อที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดานั้นเนี่ยข้อนี้ให้เราพิจารณาถึงร่างกายของตนเองว่ามีความแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติธรรมดาอวัยวะทั้งปวงวิการไปตามกาลเวลาหรือว่าหย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์ก็ปรากฏความจำของคนเราก็เมื่อแก่ชราแล้วก็เลอะเลือนนะกำลังก็ทดถอยน้อยลงไปคุณข้อนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้บุคคลพิจารณาถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเราจะต้องแก่แน่นอนและทรงสอนให้เราเนี่ยไม่ประมาทไม่มัวเมาในวัยว่าเราเนี่ยยังหนุ่มยังสาวความแก่ยังมาไม่ถึงง่ายหรอกเรายังมีเวลาอยู่อีกเยอะว่างั้นนะยังมีเวลาอีกมากมายคงยังไม่เป็นไรจึงใช้เวลาสิ้นเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินชีวิตในการสร้างคุณประโยชน์นะตอนนี้คิดว่ายังหนุ่มยังสาวเมื่อถึงคราวแก่จึงค่อยทำบุญค่อยทำคุณงามความดีซึ่งบางทีบางคนนั้นน่ะญาติโยมสนุกสนานไปได้ไม่กี่ปีก็มีอันเป็นไปเสียแล้วด้วยเหตุนี้แหละญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจึงทรงชี้แนะให้เราเนี่ยได้เห็นโทษแห่งความประมาทมัวเมาในวัยสอนให้คนหนุ่มคนสาวใส่ใจในการทำบุญคุณประโยชน์เป็นหลักของชีวิตถ้าหากว่าเราอยู่ในวัยที่จะสร้างสมคุณงามความดีแล้วเราไม่ทำพอพ้นวัยนี้ไปแล้วสังขารร่างกายมันก็ไม่สะดวกกับการที่จะประกอบสิ่งที่เกินกำลังนะก็เหมือนกับโยมพ่อโยมแม่ที่มีอายุมากจะให้ย้อนกลับไปทำมาหากินแบกหามแบบสมบุกสมบันเหมือนดังสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นไปไม่ได้เพราะสังขารร่างกายมันเสื่อมโทรมแล้วนั้นตอนที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็ควรที่จะรีบเร่งสร้างสมงามความดีวัยแรกก็เรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวัยต่อมาทำกลางก็เมื่อสร้างหลักฐานได้แล้วก็สรรหลักแหล่งก็คือ
มีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นแหล่งมีที่อยู่อาศัยเป็นที่เป็นทางมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาก็ว่ากันไปเพราะสังขารร่างกายมันแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไปตามวัยวันเวลาที่มันผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะเรียกให้มันย้อนกลับคืนมาได้สังขารร่างกายของเราก็เช็คเช่นเดียวกันเมื่อมันผ่านวัยเด็กผ่านวัยหนุ่มวัยสาวไปแล้วเราจะให้มันย้อนกลับมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกรอบหนึ่งได้ไหมมันก็ไม่ได้นะมันจะต้องแก่ไปข้างหน้านี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าเรามีความแก่เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความแก่ไปได้ประการต่อมาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาคุณธรรมข้อนี้เนี่ยร่างกายของบุคคลเรานั้นน่ะญาติโยมย่อมประกอบด้วยธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมไฟส่วนที่แข็งจัดเป็นธาตุดินเช่นหนังเนื้อกระดูกส่วนที่เป็นของเหลวเช่นน้ำเลือดเหงื่อจัดเป็นธาตุน้ำส่วนที่พัดไปมาทำให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู่เข้าได้เหยียดออกได้นะเช่นลมพัดไปทั่วร่างกายลมหายใจเป็นต้นจึงจัดว่าเป็นธาตุลมนะส่วนที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นรั่วร้อนเช่นไฟที่ทำให้อาหารย่อยไฟที่ทำความอบอุ่นให้ร่างกายก็จัดเป็นธาตุไฟธาตุทั้ง4เนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอร่างกายของเราจึงจะผาสุกปกติหากขาดไปหรือพร่องไปหรือมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะร่างกายของเราก็จะไม่เป็นปกติจะไม่ผาสุกแล้วนะญาติโยมมีโรคภัยเบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็เป็นรังแห่งโรคด้วยเป็นที่มาเป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของโรคนะเช่นโรคตาเกิดที่ตาโรคหูเกิดที่หูโรคปอดก็เกิดที่ปอดนะทางเกิดของโรคนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็มีอยู่2ทางก็คือเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกายจนร่างกายของเราเนี่ยต้านไม่ไหวอันนี้ประการหนึ่งอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยพิกลพิการไปไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ตามปกติอันนี้ประการหนึ่งคุณธรรมข้อนี้พระพุทธองค์นั้นทรงประสงค์ให้เราเนี่ยพิจารณาถึงสังขารร่างกายว่าเราไม่ควรประมาทในความไม่มีโรคนะไม่ควรคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยยังแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีกิจที่ควรทำหรือความดีอะไรที่พึงปฏิบัติก็เอาไว้ก่อนว่างั้นตอนนี้หาความสุขหาความสนุกสนานเพลิดเพลินใส่ตัวให้เต็มที่ก่อนแต่ชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนวันนี้สบายพรุ่งนี้อาจป่วยหรืออาจตายความเมาในความไม่มีโรคเช่นนั้นน่ะญาติโยมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวจึงควรที่จะบรรเทาความเมาให้มันเบาบางลงไปแต่จะทำให้เราเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะปัจจุบันนั้นโรคภัยไข้เจ็บมันมีมากมายหลายโรคเหลือเกินนะโยมนะและทางที่เกิดโรคทางที่ก่อให้เกิดโรคและทางที่จะทำให้โรคเกิดมีในร่างกายของเราเนี่ยก็มีมากมายหลายทางด้วยกันนะลมฟ้าอากาศอาหารก็ใช่ทั้งนั้นแหละนะซึ่งเราทุกคนก็เข้าใจว่าสังขารร่างกายมันเป็นรังแห่งโรคแต่ถ้าเราบรรเทาได้หรือระมัดระวังป้องกันได้บ้างก็จะดีจะทำให้เรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยนะโดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุขในญาติโยมพวกสุรายาเมาพวกบุหรี่ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายเลยแต่เราก็ไปติดเราก็ไปดื่มไปสูบนะไปมาก็เล่นไปถึงยาเสพติดให้โทษที่ชนิดรุนแรงมากขึ้นนะนั้นสังขารร่างกายของเรามันไม่ทนต่อโรคภัยไข้เจ็บเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของเรามากมายซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นรังแห่งโรคอยู่แล้วคนไม่สูบบุหรี่คนไม่กินเหล้าสังขารร่างกายก็เป็นโรคเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของสังขารร่างกายเราไม่ได้นำเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปหรือไม่ได้นำเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปในร่างกายของเรานะนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขนะโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเกิดน้อยต่อมาเรามีความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาข้อนี้ก็หมายถึงความสิ้นไปแห่งอายุหมดลมหายใจความแตกทำลายแห่งขันธ์ธาตุการทอดทิ้งสรีระสังขารความตายในการที่ควรตายเช่นสิ้นอายุไขอายุมากแก่ตายอย่างนี้เรียกว่ากาลมรณะความตายเมื่อยังไม่ถึงคราวตายตายในวัยเด็ก
หรือในวัยหนุ่มวัยสาวเรียกว่าอากาลมรณะความตายก็ถือว่าเป็นความวิบัติชั้นสูงสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายความจริงนั้นในญาติโยมสมบัติทั้งมวลล้วนมีวิบัติเป็นที่สุดก็วิบัติอันใดเล่าจะเสมอเท่าความวิบัติแห่งชีวิตเพราะชีวิตเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดและหวงแหนที่สุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอันบุคคลที่อุบัติมาในโลกนี้ญาติโยมต้องละโลกนี้ไปเหมือนกันทุกคนอย่างแน่นอนต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองบางคนตายเสียแต่ในปฐมวัยบางคนก็ในมัชฌิมวัยบางคนก็ตายในปัจฉิมวัยอุปมาเหมือนกับผลไม้ที่อ่อนหล่นก็มีห่ามหล่นก็มีสุกหล่นก็มีฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงให้เราเนี่ยไม่ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตควรที่จะรีบทำกิจกรรมเสียในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ย่อมได้เมื่อความตายมาถึงมารดาบิดาบุตรภรรยาหรือมิตรพวกพ้องจะขอร้องผ่อนผันป้องกันต้านทานก็หาได้ไม่ฉะนั้นเนี่ยจึงทรงสอนให้เราระลึกนึกถึงความตายอยู่เนืองๆอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกประโยชน์ที่จะพึงได้จากการระลึกนึกถึงความตายนั้นก็คือเป็นอุบายวิธีที่จะบรรเทาความประมาทความมัวเมาในลาภยศสรรเสริญสุขและก็เป็นอุบายวิธีที่จะถอยห่างออกจากบาปอกุศลทุจริตพอใจในบุญกุศลสุจริตเพราะเรารู้ว่าเมื่อตายแล้วลาภยศสรรเสริญสุขเรือกสวนไร่นาบรรดามีไม่สามารถที่จะติดตามเราไปได้สัพพังปหยกันตพังทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันตมโสสรีรัมปิโดยที่สุดแม้แต่สังขารร่างกายของเราเขาก็ยังเอาไปเผาเอาไปฝังทั้งชีวิตของเรานั้นก็สั้นนิดเดียววันเดียวกันนั้นอาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแปรผันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ย่อมได้เช่นเช้ายังดีบ่ายอาจเจ็บเย็นอาจตายนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายต่างหากเป็นของแน่นอนความตายจึงเป็นธรรมดาบุคคลหาล่วงพ้นไปได้ไม่ย่อมเป็นไปตามคำที่ปรากฏในพระธรรมบทที่ว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีเพราะสถานที่ใดไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีบนผืนปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทหาโอกาสสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะคนมีอายุมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงเท่านั้นประการต่อมานั้นเราจะต้องละเว้นเป็นต่างๆแล้วก็พลัดพรากในข้อนี้ก็คือว่าเราจะต้องละเว้นในข้อนี้ก็คือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องปกติธรรมดาของรักของชอบใจในที่นี้อาจเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของก็ได้ที่ว่ารักและชอบใจนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นยึดค้างยึดคาว่าเป็นเราเป็นของเราการพลัดพรากเมื่อเกิดย่อมเป็นทุกข์ยึดมากก็เป็นทุกข์มากยึดน้อยก็เป็นทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่เป็นทุกข์เลยเพราะบุคคลเกิดมาก็เพื่อพรากจากกันไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันจนทุกภพทุกชาติได้ความพรากจากกันเนี่ยจึงมีประจำทุกวันจากกันก็เพื่อพบกันพบกันก็เพื่อจากกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาได้ความทุกข์ก็จะบรรเทาเบาบางลงไปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะกล่าวสั้นๆก็คือเป็นเจ้าของแห่งกรรมนะสิ่งของอย่างอื่นเช่นข้าวของเงินทองเป็นทรัพย์สมบัติภายนอกบุคคลเพียงอาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้นเป็นสมบัติผลัดกันชมเหมือนกับยศตำแหน่งนั่นแหละเมื่อตายแล้วนำติดตัวไปไม่ได้มีแต่กรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกภพทุกชาติสมบัติของบุคคลจริงๆนั้นเนี่ยก็คือกรรมดีและกรรมชั่วนั่นเองนะโยมนะในข้อที่ว่าเป็นผู้รับผลของกรรมก็หมายถึงกรรมที่เราทำแล้วเนี่ยเป็นมรดกของเราอย่างแน่นอนจะมอบให้คนอื่นจะมอบให้ทายาทก็ไม่ได้กรรมใครกรรมของบุคคลนั้นในข้อที่ว่ามีกรรมเป็นกำเนิดคือเราเกิดมาก็เพราะยังมีกรรมอยู่กล่าวคือมีกิเลส
มีกรรมและวิบากแห่งกรรมทำให้เราเนี่ยยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏข้อที่ว่ามีกรรมเป็นพวกพ้องความจริงญาติพี่น้องบองโอนของเราจริงๆนั่นก็คือกรรมของเรานี่แหละไม่อาจที่จะแยกจากเราได้ติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งถ้ากรรมดีก็คอยอุปถัมภ์ค้ำชูถ้าเป็นคำชั่วถ้าเป็นกรรมชั่วก็คอยตัดรอนขัดขวางข้อที่ว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั้นเนี่ยที่พึ่งอาศัยอย่างอื่นให้บุคคลพักพิงอิงอาศัยได้เพียงชั่วคราวแต่กรรมนั้นเนี่ยเป็นที่พึ่งได้ตลอดชีวิตพึ่งได้ทุกภพทุกชาติคนที่มีกรรมดีอุปถัมภ์ใครจะทำลายก็ไม่ได้ยิ่งกดยิ่งฟูยิ่งบังยิ่งเห็นเมื่อมีคนคิดร้ายหรือทำลายก็มิวายที่จะวิบัติขัดข้องสิ้นไปการที่พระพุทธองค์ให้เราพิจารณาธรรมะบทที่ว่าเรามีความแก่มีความเจ็บความตายเป็นธรรมดากับทั้งให้พิจารณาถึงความที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจรวมถึงกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมดังนี้ก็เพื่อเป็นอุบายวิธีที่จะบรรเทาความประมาทหมู่เบาในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตละเสียซึ่งกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตมาประกอบกรรมบำเพ็ญแต่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีในชีวิตเรื่องที่คิดกิจที่ทำคำที่พูดก็จะเป็นกรรมดีผู้ทำกรรมดีจะได้ดีผู้ทำกรรมชั่วจะได้ชั่วหรือผู้ทำถูกจะเจริญผู้ทำผิดจะเสื่อมดังคำที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโผยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้สวัสดีฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 12:30 นพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศปูจาวิสัชนาที่บ้านซาดตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สง่าพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับฟีฆ่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุม

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝันหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกันหนึ่งประชาคมอุดมการรวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมนี่ฮาว Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community บุรีรัมย์เรดิโอไทยแลนด์อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวชาวนี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ 5:30 นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 6:00 นนำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asian Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DAC อาเซียน Community เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับก็เป็นเวลา10ปี9เดือนกับอีก10วันรวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับของการเป็นประชาคมอาเซียนที่11ประเทศมารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นชุมชนเดียวกันเป็นประชาคมเดียวกันนั่นเองภายใต้คำขวัญที่บอกว่า One Vision One Identity One Community วิสัยทัศน์เดียวอัตลักษณ์เดียวประชาคมเดียวครับวันนี้คุณวีรยุทธ์การบรรจงดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าเหี่ยวนิดๆนายวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บ้านเองพอกระเทินอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอบพระคุณผู้ดูแลกระจายข่าวเสียงตามสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์แล้วก็แพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังครับกระจายเสียงทางคลื่น FM ครับ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับหมายเลขโทรศัพท์0926633523ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วครับเนื่องด้วยว่ามีภารกิจที่จะต้องไปส่งน้องชายที่ดูแลกันมานะครับกลับสู่ภูมิลำเนานะครับหนึ่งด้วยเกษียณอายุราชการนั่นเองครับสายแรกเข้ามากราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชาวนี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์กราบสวัสดีครับคุณ
1: สุขที่แล้วอาจารย์ไม่มาก็เงาเงาเลยเนาะ
0: ได้ฟังเพลงเต็มๆเลยใช่ไหมปลาบรรเทา
1: โอ้ยอาจารย์จะบอกว่าตอนนี้เต็มอิ่มเปี้ยเลยตั้งแต่น้องตินไปมีคนมาจัดบ่ายสามก็ห้าโมงเย็นน้องเต้จัดทั้งกันตึมทั้งเพลงไทยสากลอิ่มเปี้ยเลยอาจารย
0: ์นี่เดี๋ยวจะฟังเพลงอะไรนะเนี่ยแซนโดนตราเนี่ยพบรักแซนโดนตราเนี่ยอีกไม่กี่วันครับ
1: จ้ะมีแฟนรายการหลายคนอาจารย์ตั้งแต่น้องตินออกไปเกษียณไปนี่โอ้ยวาวุ่นไม่มีรายการที่จะโทรเข่าตอน5โมงเย็นตอนบ่าย3ต้องรอพอค่ำเดี๋ยวอาจารย์นั้นพอค่ำนะเจอกันวันที่27ที่เกษียณน้องตินเลี้ยงส่งนิดๆหน่อยๆก็วัดอินพอค่ำจ้ะต้องชื่นชมพอค่ำพอค่ำบอกว่าเป็นห่วงสวเดี๋ยววันต้องกันทั้งรายการใหม่เดี๋ยวพ่อค่ำจะมาจัดเทนน้องตินก็พากันดีใจเด้
0: อาจารย์จัดเพลงเลยใช่ไหมใช่จ้ะไปด้วยเพลง
1: พ่อค่ำมาจัดห้าโมงเย็นนี่จะได้ฟังเพลงไม่รู้แฟนรายการโทรรอโทรเข้ารายการเยอะๆเลยเด้ออาจารย
0: ์ครับผม
1: จ้า แค่นี้แหละอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่อย่าลืมเด้อถ้ามีขนมกยาศาสตร์มาฝากน้องเต้ด้วย
1: โอ้ยปกติก็ให้เกือบทุกวันนั่นแหละหลวงพ่อสง่าให้
0: ครับผม
1: จ้าต้องให้กำลังใจน้องเต้สุดๆเลยตอนนี้รับซึกนักเลยตั้งแต่น้องตินไปนี่น้องเต้เข้ารายการทุกวันเลยอาจารย์
0: ไม่ใช่น้องตินอย่างเดียวน้องหมูด้วยนะเห็นว่าเกษียณ
1: น้องหมู
0: ลาออก
1: ใช่น้องหมูออกก่อน
0: ครับผม
1: จ้าก็พากันคิดถึงเนาะคิดถึงเสียงอาจารย์ตอนนี้ต้องเทกำลังใจให้น้องเต้อย่างเดียวเลยตีสี่ถึงสามทุ่มสี่ทุ่มนู่นอาจารย
0: ์ครับผม
1: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณคุณป้าบรรเทาเป็นอย่างยิ่งนะครับโทรจากวัดอินทรวนารามอำเภอเมืองเรานี่แหละครับก็อยู่ในช่วงของประเพณีบุญเดือน10ครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะวันนี้แรม13ค่ำแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีนะครับของชาวบ้านเองอีสานใต้นะครับแซนดนตานะครับเพื่อที่จะเลี้ยงวิญญาณผีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะครับหลังจากนั้นแรม15ค่ำเดือน10ก็ศาสตร์ไทยครับเขาเรียกว่าเบนทมละนะครับทางอีสานใต้บ้านเราก็เรียกอย่างนั้นมาประจวบเหมาะนะครับตรงกับเทศกาลกินเจของพี่น้องชาวจีนเรานะครับเห็นว่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละนะบุรีรัมย์นะฮะอาจจะเขาเบื้องต้นนะจะมีเตรียมความพร้อมนั่นเองครับก็ยาวไปนู่นเลยจนถึง19ตุลาคมครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเมื่อวานก่อนนี่นะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปิ้งคัพ 2026-2027 บุรีรัมย์ตอนรับการมาเยือนกับทีมบอร์เนียวจากอินโดนีเซียเสมอกันไป0-0ครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวช่วงนี้ครับประชาคมอาเซียนครับกราบสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแมงมุดกับเชิงครับ
0: แมงมุดกับเชิงเสียงชัดเจนดี
2: เสียงดังฟังชัดครับเช้านี่
0: ครับผม
2: ลมหนาววิววิวมาแล้ว
0: เอ้ามาแล้วนี
2: ่มาแล้ว
0: บุรีรัมย์นี่ยังไม่เย็นเลยนะนี
2: ่
0: แมงมุดเย็น
2: เ
0: ล
2: ยมันบุรีรัมย์อะไรมันราชาเลยครับอาจารย
0: ์นี
2: ่
0: นั่นแหละ
2: บรรยากาศดีมากเลยครับ
0: นี่
2: ท้องไร่ทุ่งนาน
0: ุ่มจากแมงมุดสังเกตอย่างหนึ่งนะเริ่มต้นบ้านผมเรียกว่าสิ้นเดือนหรือใส่เดือนเนี่ยกำลังขึ้นมาหนาวคงใส่จะเย็นอยู่ใต้ดินข
2: ึ้
0: นม
2: าเลยเนี่ยชาวบ้านเขาไปเอาเบ็ดออกจากเขาเรียกไปเก็บเบ็ด
0: ครับผม
2: เนี่ยก็นั่นแหละตอนนี้ก็วันที่10เนี่ยก็จะเบนแล้วจะโดนตาแล้ว
0: โดนตาโดนยายแล้ว
2: ก็เมื่อวานได้เข้าไปดูบรรยากาศเขาแห่เส้นโดนตาที่สุรินทร์โอ้อลังการมากครับอาจารย
0: ์ครับผม
2: ครับก็เขาจัดใหญ่โตทุกประจำปีทุกปี
0: ครับจัดอยู่ที่ไหนครับผม
2: อะไรนะครับ
0: จัดอยู่ที่ไหนครับงานของ
2: เขาแห่รอบเมืองในตัวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็มาศรีนครินทร์จังหวังมาทำพิธีไหว้เส้นไหว
0: ้ครับผม
2: ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก
0: ็ให้เห็นบรรยากาศเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็คือแต่ละคุ้มแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลอบต.เงี้ยเทศบาลเขาก็ส่งทีมงานคณะนางรำมารวมกันในตัวจังหวัดใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ก็แห่รอบเมือง
0: เนี่ยนะญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ต้องมาเดี๋ยวพิธีแซนดนตาลนี่
2: ใช่ถูกต้อง
0: ไม่มาแล้วพี่ปู่ย่าตายายก็จะไม่ปลื้มเท่าไหร่
2: ใช่
0: นี่เลยความเชื่อของเราเนาะ
2: ญาติพี่น้องบองปูนที่ไปทำงานเดินไกลๆก็ต้อง
0: มารวมญาติกัน
2: ใช่ต้องละทิ้งงานที่ทำไว้ก่อนก็ต้องมาเซนโดนตาก่อน
0: ครับผม
2: เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูล
0: ใช่ครับ
2: ผมขอบคุณมากอาจารย
0: ์ครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: แจ้งข่าวมานะครับถ้าบ้านเรานี่ที่จัดใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อก็เห็นแต่ที่บ้านตะหลิงครับที่บ้านตะหลิงอำเภอชำนินี่ก็มีพิธีแซนดวงตาเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวช่วงนี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดียามเช้าครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณลุงมงคลน้ำท่วมไหมเอ่ยแถว
3: โอ้ท่วมที่บ้านผมท่วมจน มองอะไรไม่เห็นเลยครับอาจารย
0: ์นี่อ๋อไม่ถ่ายรูปมาให้ดูเบิ่ง
3: จะได้รับการช่วยเหลือนะครับอาจารย์ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะให้ครอบครัวรับอะไร
0: นี่เห็น
3: อาจารย์
0: เห็นว่าเมื่อเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้ไปตรวจราชการอยู่ที่ลำปลายมาศนะครับท่านเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ครับ
3: ครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านมาหรือเปล่าครับอาจารย์ผมก็ไม่มีหน้าที่ครับที่จะรับ
0: ครับ
3: แต่ครับแต่ว่าถ้าท่านมาจริงๆก็ต้องดูที่น้องตามท้องไร่ท้องนาดูข้าวมีน้ำไหมครับตรงนี้ฝากไปถึงท่านผู้ว่าเลยครับ
0: ครับผม
3: มีครับอาจารย์ก็ฝนก็รู้สึกจริงช่วงนะครับอาจารย
0: ์นั่นเอง
3: อากาศตอนเช้าค่อนข้างจะเย็นมานิดนึง
0: นั่นแหละหนุ่มจากเมงมุดบอกว่าอากาศเย็นแล้วนะทางสุรินทร์กับเชิง
3: ก็แล้วแต่จังหวัดน้องภูมิมันไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ตะบุรีรัมย์ของเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเข้าหน้าหนาวครับอาจารย
0: ์ครับ
3: ฝนก็ทิ้งช่วงชาวไร่ชาวนาเราจะทำยังไงครับอาจารย
0: ์นี่โอ้นั่นเองเนี่ยบางพื้นที่นี่ยังแรงอยู่เลยบอกว่าอย่างนั้นบางพื้นที่บอกน้ำกำลังพอดี
3: แต่มันเป็นบางพื้นที่จริงอยู่แต่ว่าส่วนรวมแล้วมันก็เดือดร้อนนะครับอาจารย
0: ์ครับ
3: ชาวไร่ชาวนาตอนนี้เข้ากำลังจะตั้งท้องนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
3: ของการน้ำจะฝนทิ้งช่วงไปช่วงละสองอาทิตย์ที่ผมว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนาว่าอาชีพเดียวกันกับผมเนี่ยคงจะเดือดร้อนครับอาจารย์รัฐบาลคงไม่เห็นด้วยทำฝนหลงฝนเทียมครับอาจารย
0: ์ครับก
3: ็คงจะมีบทโอกาสแล้วมันมีเมฆหมอกแล้วครับช่วงนี้เมฆหมอกท่านก็ไม่ทำรัฐบาลเห็นท่านผู้ว่ามาผมจะฝากถึงท่านผู้ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่สายเกินแต่ครับฝากถึงท่านผู้ว่าช่วยทำฝนหลงฝนเทียมให้หน่อยครับท่านผู้ว่าครับ
0: ครับขอบพระคุณ
3: ผมไม่มีอะไรในฐานะเกษตรกรก็อยากขอร้องท่านผู้ว่าท่านมีหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 700,000 กว่าคนนี่แล้วก็ท่านอาจารย
0: ์ครับขอบพระคุณมากครับทุกคนครับ
3: สุขภาพหน่อยนะครับอาจารย
0: ์
3: มีก็ย่ำแย่เหมือนกันครับอาจารย์ลืมปีลืมวันลืมเดือนไปหมดแล้ว
0: สู้ๆครับคุณมงคล
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอามาดูข่าวสักนิดหนึ่งนะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดของวันนี้นะครับทางมินออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าไปเยือนประเทศมาเลเซีย2วันนะครับมาเลเซียก็ชื่นมื่นนะครับต้อนรับผู้นำของเมียนมาอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับกราบสวัสดีครับคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับเหมือนกับเสียงกวาดอะไรนะคุณเต้ครับผมเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำของเมียนมาก็คือประธานาธิบดีของประเทศเมียนมาครับที่เดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับในรอบ5ปีกำหนดเยือนใน2วันมุ่งเน้นการหารือประเด็นการส่งตัวผู้อพยพเมียนมาในมาเลเซียกลับภูมิลำเนาครับหลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลเมียนมามารับกลับชุดแรกไปแล้ว 1,427 คนอีกหนึ่งสายกลับสวัสดีครับรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับผมโทรจากไหนครับคุณแม่
4: จากยายนโมจ้า
0: คุณยายนโมมีข่าวคราวอะไรเอ่ยวันนี้
4: ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะโทรมาให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็น้องเต
0: ้ครับ
4: น้องเต้เป็นช่างเทคนิคอันดับหนึ่งเลยทุกวันนี้
0: ครับขอบพระคุณมาก
4: จ้าป้าขอชื่นชมเพราะว่าช่างอื่นๆก็ไม่มีใครขอเช่าเนาะ
0: นี่เมื่อกี้คุณเต้ยกมือขอบคุณด้วยครับผม
4: จ้าอาจารย์ไม่เป็นไรจ้า
0: คร
4: ับ เดี๋ยวถ้าได้ไปเยี่ยมสพท.เดี๋ยวยายนโมจะมีของฝากด้วยน้องเต้ได้เลย
0: ครับขอบพระคุณครับน้องเต้ฝากขอบคุณด้วยครับผมครับ
4: พูดเรื่องบรรยากาศของอาจารย์มันหนาวเลยเนาะพอจะได้เกี่ยวข้าวไหมเนี
0: ่ยได้ได้แน่นอนนะครับ
4: มันแค่เป็นบางที่เลยจ
0: ้
4: ะ
0: ใช่เอง
4: มีน้ำเลย
0: ใช่บางที่ก็น้ำท่วมเลยเนี่ย
4: บางที่ก็ท่วมบางที่ก็ไม่มีน้ำใช่ปุ้ยไหวกับปุ้ยไม่ละลายเลยอาจารย์อยู่เมื่ออยู่นั่นเลย
0: แข็งอยู่นั่นแล้วเนาะครับผม
4: ศาสตร์ใหญ่นี่ก็พากันทำบุญเยอะๆเลยจะได้มีบุญมีกรรมหมดกรรมหมดเวรมีบุญมากๆจะได้สิ้นจากชาตินี้ไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์เป็นนางฟ้าเทวดาเนาะชาวบ้านชาวประเทศไทยของเรา
0: ครับผม
4: จ้า
0: ครับสาธุและขอบพระคุณมากครับคุณยายนโมนะครับ ลังจากที่รัฐบาลเมียนมาครับรับกลับชุดแรกไปแล้ว 1,427 คนครับก็จะรับกลับอีก 3,500 คนตามที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันไว้เบื้องต้นนะครับผู้อพยพชาวเมียนมานี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวโรฮิงญานั่นเองครับขณะที่สำนักข่าวตะวันตกเขาพยายามจับตาหาข้อมูลว่าผู้อพยพที่ถูกมาเลเซียส่งกลับเมียนมามีผู้อพยพชาวโรฮิงญามากน้อยเพียงใดและตั้งข้อสงสัยผู้อพยพเมื่อกลับไปแล้วจะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกองทัพทัดมาดอของรัฐบาลเมียนมาหรือไม่ส่วนข้อมูลสหประชาชาติระบุว่าผู้อพยพเมียนมาในมาเลเซียเป็นชาวโรฮิงญากว่า2ใน3หรือประมาณ 190,000 คนซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยถูกวิจารณ์อย่างนักนะครับเรื่องการต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีมินอองไลของมาเลเซียของเมียนมาครับคือมินอองไลนี่ก่อนหน้านี้ก็มาเยือนประเทศไทยครับตอนนี้ไปประเทศมาเลเซียก็ถูกจับตามองละนะครับธรรมดาของผู้นำนะครับที่สถานการณ์บ้านเมืองของเขาภายในของเขาเรื่องของการตัดสินใจพวกเราอยู่รอบนอกนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเมียนมามันก็เป็นหนึ่งในประเทศของประชาคมอาเซียน

างนะครับว่าในเรื่องของการชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเป็นไปโดยถูกต้องนั่นเองนะครับแต่ประเทศที่ทางตะวันตกเขาก็มองว่าอาจจะมีนอกมีในในเรื่องของการเลือกตั้งครับในส่วนของประเทศสิงคโปร์ครับนายวิเวียนบาลากริสนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เปิดเผยว่าการเตรียมรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570ตั้งเป้าผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกับขยายความร่วมมือกับพันธมิตรนอกภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในแอฟริกาอเมริกาใต้หมู่เกาะแปซิฟิกแล้วก็แคนาดานอกจากนี้ยังย้ำว่าจะไม่เลือกขางระหว่างจีนกับสหรัฐพร้อมแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงจาก AI เอเย่นที่มีความสามารถคิดวางแผนตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำงานแทนมนุษย์แบบอัตโนมัตินะครับเรื่องของ AI ที่เข้ามามีบทบาทในแวดวงต่างๆนะครับก็ทำให้เป็นกังวลอย่างมากนะครับว่าต่อไปนี่ระบบ AI ก็ดีระบบคอมพิวเตอร์ก็ดีนะครับจะมาแทนการทำงานของมนุษย์มากขึ้นนั่นเองอ้าวเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ให้มากครับเอามาดูข้อข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างๆครับเขาบอกว่าอากาศนี่แปรปรวนนะครับอาจจะมีฝนลูกเห็บเหนือแล้วก็ทางภาคกลางครับก็ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะภาคใต้นี่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับส่วนในเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยหรือน้ำท่วมนั่นเองเขาบอกว่า 4,700 ล้านบาทนะครับจะถึงมือกรมป้องกันภัยนะครับก็จะให้การเยียวยาน้ำท่วมนะฮะโดยทางรัฐระบุล้านหลังนายกกำชับเร่งเบิกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือเงินเยียวยา 4,700 ล้านบาทนะครับก็โอนให้ไปทางปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวอื่นๆในเรื่องของแวดวงการเมืองนะครับที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีลักๆเลยตั้งไล่ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาครับหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับเรื่องของการโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะครับที่อะไรล่ะนะครับทำงานไม่เต็มที่นั่นเองท่านนายกรัฐมนตรีได้นะครับย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะครับเพื่อที่จะเสร็จในเรื่องของการน้ำท่วมและแก้ปัญหาน้ำท่วมนั่นเองครับเชิญถุงยังชีพพระราชทานนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีครับส่วนเรื่องของแวดวงข่าวเกี่ยวกับสงฆ์นะครับอดีตพระอลงกตนะฮะก็บอกว่าโดนคุกนี่ไม่ใช่น้อยเลยครับสากี่ปีล่ะ742ปีนะครับแล้วก็หมอบีนี่386ปีในกรณีที่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องเงินวัดนั่นเองครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดรัฐบาลฟอกรัฐบาลมาตรา151เขายื่นเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของการโยกย้ายแล้วก็เด้งนายอำเภอนั่นเองครับอันนี้หัวข้อข่าวที่สำคัญสำคัญนะนะฮะมาทางศึก MotoGP เอ้านี่เลยนี่ใครที่เป็นแฟนในเรื่องของความเร็วในเรื่องการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบก็เขาจะเปิดจำหน่ายตั๋วแล้วนะนู้นเราจะแข่งกันในช่วงวันที่6วันที่ถึงวันที่7ขออภัยครับ5ถึง7มีนาคม2570นะครับที่สนามช่างInternational Circuit ตามที่เราทราบนะครับโดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลแล้วก็จัด Pre-Season Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันภายใต้กฎเทคนิคใหม่ของ MotoGP นะครับที่จะเริ่มใช้ในฤดูกาล2027นะครับหรือ2570นั่นเองครับ

ประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ถังเรียบชิมแชมป์โลกโมโต GP สนาม1ประจำปี2027ในวันที่3พฤศจิกายน2569ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น25อาตึกของกกท.หัวหมากกรุงเทพครับมีการผนึกพันธมิตรประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันแล้วก็เปิดจำหน่ายตั๋วพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับของวันที่3พฤศจิกายนครับก็เราก็เตรียมความพร้อมละนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาทางสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามแข่งรถก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับเขาเตรียมความพร้อมนะเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ระดับโลกครับส่วนกีฬาเอเชียนเกมเป็นยังไงเบิ้งครับโอ้เชียร์นักกีฬาไทยสนุกจริงๆครับในปีนี้ก็กวาดเหรียญทองมาไม่ใช่น้อยๆเลยครับมากกว่าปีก่อนๆครับเราได้มาถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวมเหรียญ52เหรียญ นะครับเป็นอันดับ7ของภูมิภาคของทวีปเอเชียนั่นเองแล้วก็มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับคราวหน้านี่ไปจัดที่ประเทศกาตาร์ครับกรุงโดฮาประเทศกาตาร์อีก4ปีก็คอยเชียร์นักกีฬาไทยครับคืนสุดเหย้านะครับงานคืนสุดเหย้านางรองอำนวยวิทย์ของโรงเรียนนางรองนะครับจัดวันที่26ธันวาคมก็ประกาศแจ้งไปยังศิษย์เก่าครูบาอาจารย์ของอดีตของโรงเรียนนางรองไปร่วมงานในครั้งนี้ครับรายการคุยข่าวชั่วนี้กับประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีสังคมเชื่อจูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมกราบสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600 บาทต่อวัน
8: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
7: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
9: นาวาอากาศเอกสกันต์อุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com groupพบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
7: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 น.พิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 น.พิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 น.พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 น.พิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล็งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาบายเบนบายบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้ค่ะรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเรานะคะต้องถือว่าเป็นโอกาสสำคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเอกกวิทย์มีเพียรนะคะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมฟังครับผมเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1 ตุลาคมที่ผ่านมาครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเป็นผู้ว่าการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีนะครับในวันที่1 ตุลาที่ผ่านมาก็ได้มาอยู่ที่บุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ว่าเดินทางมาอยู่ที่นี่ได้วันนี้วันที่9แล้วนะคะก็มาเปิดประเดิมกับรายการของเราเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะได้เจอกันกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับชมรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live นะคะสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะอยากจะทักทายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายจากทางรัฐบาลนะคะช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะคะท่านผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็มีในบางอำเภอนะคะที่ประสบในเรื่องของปัญหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดถึงอีกก็คือในเรื่องของการดำเนินงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่ามาอยู่ที่นี่ได้1 สัปดาห์และเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ท่านผู้ว่าได้ไปร่วมมานะคะแล้วก็งานที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ถัดไปนะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจวันนี้ท่านผู้ว่าก็จะมาบอกเล่ากันด้วยรวมไปถึงกิจกรรมไฮไลท์สำคัญในเดือนหน้านี้นะคะหรือว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะคะก็เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวช่วงทุกวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีการออกพื้นที่ไปในแต่ละอำเภอด้วยนะคะก็จะมีไปอำเภอไหนบ้างเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะได้แจ้งให้ได้ทราบกันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันค่ะกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะวันนี้มาดูในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลของเรากันก่อนเลยก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเลยที่ประเทศไทยของเราเนี่ยประสบในเรื่องของปัญหาอุทกภัยค่ะ
1: ครับก็ต้องขอเรียนคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับรวมถึงทางน้องต่ายนะครับว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเกือบทั้งประเทศนะครับได้รับอิทธิพลเรื่องของทางน้ำฝนนะครับทำให้เกิดสภาพอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับซึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เองเนี่ยได้มีการเกิดภัยอยู่ใน12 อำเภอนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังเรียกว่าฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยก็ค่อนข้างจะคลี่คลายไปแล้วใน12 อำเภอนะครับซึ่งทางส่วนราชการนะครับถ้าเราติดตามข่าวจะเห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการประกันภัยเรื่องของสาภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1 ตุลานะครับเราอาจจะไม่ได้รับในเรื่องของค่าเยียวยาในวันที่1 ตุลาแต่ว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะใช้เรื่องช่องทางปกติที่ทางส่วนราชการมีงบประมาณนะครับเข้าไปช่วยเหลือทั้งในส่วนของทางปภ.ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าหลังวันที่1 ตุลาถ้าหากทางพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านอุทกภัยเรื่องของวาตภัยหรือว่าเรื่องของแผ่นดินไหวณตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เรื่องของการประกันภัยที่ทางรัฐบาลได้ให้กับทางพี่น้องประชาชนครับก็ต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าณตอนนี้นะครับ12 อำเภอของบุรีรัมย์เนี่ยก็เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูนะครับตอนนี้ฟื้นฟูครับ
0: ค่ะก็หลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยอย่างบุรีรัมย์ของเราเนี่ยที่จะเห็นข่าวกันเยอะเลยก็คือทางนนดินแดงทางนางรองนะคะปะคำเฉลิมพระเกียรตินะคะอาราหันทรายต่างๆนะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่กำลังมีการฟื้นฟูซึ่งหลังจากที่ได้มีในเรื่องของการประกันภัยพิบัติออกมาเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าคะพี่น้องหลายคนเนี่ยก็เกิดการพูดถึงว่าเอาแล้วน้ำท่วมก่อนหน้านี้ล่ะทำไมถึงไม่ได้รับการประกันหรอทำไมถึงมาเป็นในช่วงของที่1 ตุลาซึ่งท่านผู้ว่าได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการได้รับการเยียวยาจากทางจังหวัดจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมาดูแลมาเยียวยาแล้วนะคะพอหลังจากวันที่1นี่แหละก็จะได้รับในส่วนของประกันภัยนะคะก็พี่น้องบ้านเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้มีพี่น้องในหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าเราแล้งอ่ะเราไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่อย่าลืมนะคะว่าในจังหวัดบุรีรัมย์เรามีอยู่12 อำเภอนะคะที่ท่านผู้ว่าบอกไปว่าประสบภัยพิบัติ ช่นเดียวกันนะในเรื่องของน้ำท่วมทีนี้มาดูในเรื่องของข้อสั่งการของท่านผู้ว่าขออภัยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานแล้วก็ทุกจังหวัดได้มีการดำเนินการ8ประเด็นนะคะ8ประเด็นนี้มีอะไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ครับในส่วนนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีข้อสั่งการกรณีในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นแรกคือเรื่องของประเด็นด้านสาธารณสุขนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะต้องดูเรื่องของการจัดการซากสัตว์เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงณปัจจุบันนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ของประเทศที่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับเพราะว่าเรื่องของฝนเนี่ยตอนนี้จะไล่ไปทางภาคใต้แล้วนะครับทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยจะลดลงแต่ว่าจะลงไปทางภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู
0: ่
1: ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการจัดการที่จะให้ไม่มีสิ่งกีดขวางนะครับทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกแล้วก็กรณีเกิดเหตุขึ้นมาก็จะได้ช่วยอพยพพี่น้องประชาชนแล้วก็สำคัญที่สุดอย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องของการที่จะจ่ายเงินเรื่องฟื้นฟูเยียวยาให้กับทางพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับ
0: ค่ะก็พี่น้องหลายท่านที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ต้องกังวลกันไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางปภ.ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลนะคะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปมอบสิ่งของต่างๆก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมันเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่เราไม่สามารถคาดการได้นะคะพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการดูแลนะคะพี่น้องประชาชนของเราเป็นอย่างดีเลยนะคะทีนี้ท่านผู้ว่าคะมาดูทางด้านของทางกรมปกครองเนี่ยเขาก็ได้มีการสั่งด่วนนะคะขานรับในเรื่องของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการเร่งช่วยผู้ประสบภัยในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยากับการกำกับศูนย์พักพิงนะคะอันนี้ต้องพูดถึงคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าบ้านเราไม่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนั้นนะคะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพูดถึงเยอะแต่จริงๆทุกคนต้องรู้ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะว่ารัฐบาลได้มีการดูแลอย่างไรบ้างจะได้ไม่ต้องเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทีหลังว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องยังไงหรือว่าให้ความช่วยเหลือยังไงบางท่านบอกว่าไม่เห็นจะได้ทำอะไรเลยอันนี้ต้องฟังรายการของเราจะได้รู้ว่าทางภาครัฐเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนยังไงกันบ้างนะคะกับการขานรับข้อสั่งการในครั้งนี้ค่ะทางด้านของกรมการปกครองได้มีการทำอะไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: กรมการปกครองก็ได้มีการรับจากนโยบายนะครับของท่านนายกนะครับให้ทางอำเภอนะครับรวมถึงทางจังหวัดเนี่ยได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของการที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีนะครับเร่งด่วนอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดนะครับโดยในส่วนของทางกรมการปกครองเนี่ยได้สั่งการให้อำเภอซึ่งมีความใกล้ชิดกับทางพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าเป็นทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรได้เข้าไปแล้วก็ดูทั้งเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องนะครับขณะเดียวกันก็ให้ใช้กลไกของทางราชการนะครับในการที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์รวมถึงการที่จะช่วยกันยังไงให้ได้ใช้งบประมาณนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องเข้ามาในการอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เป็นการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องตื่นตระหนกนะครับแต่ขอให้ทราบว่าทางส่วนราชการเนี่ยได้ขานรับนโยบายแล้วก็ได้มีการเตรียมการเตรียมความพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะรองรับกรณีเกิดเหตุที่จะไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะก็เน้นย้ำเลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบนะคะถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการช่วยเหลือขอให้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะอยู่ใกล้ชิดเอาที่สุดนะคะถ้าหากว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รับเรื่องแล้วนะคะอาจจะมีการบริหารจัดการหรือว่าการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอก็สามารถแจ้งมาได้ที่อำเภอนะคะอำเภอก็จะแจ้งมาที่จังหวัดนะคะท่านผู้ว่าค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีฝนมาอีกแล้วค่ะเตรียมรับมือเลยนะคะกับฝนตกหนักในช่วงนี้แหละเนี่ยวันนี้วันที่9และน่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถึงประมาณวันที่13ตุลาคมหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทีนี้ในพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยอาจจะเจอฝนอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะไม่หนักมากเท่าพื้นที่อื่นๆทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังถึงแม้เราจะไม่เจอฝนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระวังก็คือน้ำที่มันจะไหลมาจากพื้นที่อื่นๆเข้ามาในพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราจะมีฝนอีกทีในช่วงไหนคะท่านผู้ว่าคะ
1: ในการคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะคาดการณ์ว่าน่าจะมีฝนอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คงต้องมีการเฝ้าระวังนะครับโดยอย่างที่ทางน้องไต่ได้บอกกับทางคุณผู้ชมผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าปริมาณฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่บุรีรัมย์เนี่ยอาจจะไม่มากครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังการที่จะเป็นพื้นที่รับน้ําขณะเดียวกันนะครับก็ต้องขอเรียนว่าสภาพอากาศในปัจจุบันนะครับจะมีความแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นอาจฝนอาจจะไม่เยอะแต่อาจจะมีเรื่องของลมแรงเรื่องของพายุเรื่องของวาตภัยเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันที่คงจะต้องมีการเฝ้าระวังนะครับก็คงต้องขอเรียนให้กับทางพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมครับ
0: ค่ะซึ่งก็บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมแต่ว่าจะมีฝนมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามแจ้งให้ได้ทราบนะคะในทุกๆวันด้วยนะคะก็ติดตามข่าวสารได้นะคะผ่านทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็สวทบุรีรัมย์รวมไปถึงติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะในแต่ละวันด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของนี่แหละค่ะประกันภัยพิบัติที่เราพูดถึงนะคะท่านผู้ว่าคะคุ้มครองสามภัยสามภัยนี่มีภัยอะไรบ้างคะ
1: สามภัยนี่ก็จะมีเรื่องของทางอุทกภัยนะครับวาตภัยแล้วก็เรื่องของทางแผ่นดินไหวนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันอีกอันนึงที่เพิ่มเติมเข้ามาคำว่าอุทกภัยนี่ก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นน้ำท่วมนะครับที่จะท่วมบ้านเรือนราษฎรแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ำล้อมน้ำล้อมที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทางรัฐบาลนะครับได้มีการคุ้มครองเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: ค่ะก็ซึ่งในการประกันภัยในครั้งนี้เนี่ยจะมีการจ่ายค่าสินไหมนะคะดำเนินการภายใน15วันแล้วก็จะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยจะมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนในรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตเนี่ยกรณีเสียชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองในระบบของประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ2ล้านบาทนะคะแต่ว่าในพื้นที่บุรีรัมย์บ้านเราไม่มีนะคะยังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะหรือว่าประสบเหตุที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนะคะ
1: ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยทางผมเองนะครับได้เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะในการประชุมเรื่องของคณะกรรมการเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่เราได้มีการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนพี่น้องประชาชนนะครับไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพแล้วก็ไม่มีการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทางส่วนราชการทางองค์กรจิตอาสาองค์กรเอกชนได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องขอเรียนฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องของการที่เราจะต้องมีการติดต่อกับทางส่วนราชการนะครับเบอร์ติดต่อนะครับที่ของทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับของทางจังหวัดเนี่ยเราใช้1784นะครับฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านตอนนี้จำเบอร์นี้ไว้เลยนะครับก็คือสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงกรณีเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้แล้วก็ทางส่วนราชการแล้วก็ทางองค์กรเครือข่ายต่างๆก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกิจกรรมในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้มาปฏิบัติหน้าที่นะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะเข้าจวนมาเมื่อวันเสาร์นะคะแล้วก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้มีการต้อนรับการจัดพิธีต้อนรับกันเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมกิจกรรมต่างๆนะคะประชุมงานต่างๆแล้วก็มีการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราเห็นลงพื้นที่ไปดูที่ลำปลายมา
1: ศ
0: เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ก็ต้องขออย่างนี้ครับว่าในส่วนของบุรีรัมย์นะครับพื้นที่เนี่ยเท่าที่ได้รับการรายงานก็คือเราจะมีประสบปัญหาทั้งในส่วนของที่เป็นอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในอนาคตนะครับในเมื่อวานนะครับผมก็ได้ลงไปดูที่สถานีสูบน้ำที่ลำปลายมาศนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับว่าเราจะมีการบริหารจัดการน้ำยังไงไม่ให้ผลเกิดผลกระทบกับทางพี่น้องประชาชนรวมถึงได้ไปมอบถุงยังชีพนะครับให้กับทางพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบอันนี้ก็คือส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับหลังนี้เราได้เห็นว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาเนี่ยก็มีปริมาณมากนะครับก็ต้องบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรที่จะนอกจากมีน้ำเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะมีการกักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้กรณีเกิดภัยแล้งในห้วง ฤดูร้อนที่จะถึงนี้นะครับก็ได้พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามที่จะผันน้ำพยายามที่จะผันน้ำลงมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนะครับกับของเราที่เรามีเรื่องของบริเวณพื้นที่อยู่เนี่ยก็คือจะพยายามใช้น้ำที่ผ่านในพื้นที่บุรีรัมย์เราณตอนนี้เนี่ยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเพื่อที่จะบริหารงานในอนาคตเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับ
0: ค่ะซึ่งพูดถึงในเรื่องของพื้นที่ที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอย่างที่เราบอกไป12อำเภอเดี๋ยวขอเน้นย้ำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนว่าหลายพื้นที่บอกว่ามันไปท่วมอยู่ที่ไหนนะทำไมที่บ้านเราถึงแล้งอยู่นะคะพื้นที่ที่ได้ประสบในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีที่อำเภอบ้านกรวดนะคะอำเภอนางรองละหันทรายนนดินแดงพลับพลาชัยประคนชัยเฉลิมพระเกียรติปะคำนะคะแล้วก็มีทางอำเภอกระสังแล้วก็ลำปลายมาศชำนิด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอหนองกี่นะคะซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ประมงเกษตรนะคะปภ.ต่างๆก็ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือนะคะซึ่งก็มีการประชุมในทุกๆวันด้วยนะคะเพื่อที่จะติดตามในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือว่าในระดับจังหวัดนะคะทีนี้ท่านผู้ว่าค่ะเราพูดถึงเราลืมกันไปเมื่อกี้เราพูดเราว่าจะพูดถึงว่ามีน้ำท่วมแล้วเนี่ยภัยแล้งหลายท่านหนูบอกท่านผู้ว่าก่อนที่จะเข้ารายการแล้วว่าพี่น้องหลายท่านเนี่ยบ่นกันมาว่าแล้วภัยแล้งล่ะจะมีการช่วยเหลือยังไงบ้างหลายพื้นที่เนี่ยมันแล้งเหลือเกินมันไม่เห็นเจอฝนหรือว่าฝนมาไม่เห็นมีน้ำเลยในจังหวัดของเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
1: ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการภัยแล้งนะครับทางส่วนราชการได้มีการประชุมพูดคุยกันนะครับอย่างเมื่อวานนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นการประชุมส่วนราชการเหตุการณ์อุทกภัยก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ได้พูดเผื่อไปเรื่องของภัยแล้งแล้วก็ต้องขอเรียนกับทางพี่น้องประชาชนนะครับผู้ชมผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับว่าทางส่วนราชการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูแลคนเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปโฟกัสนะครับไปดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่เป็นปัญหาอาจจะแล้งซ้ำซากหรือว่าของการเข้าไปให้ความช่วยเหลือในส่วนของทางราชการนะครับจะพยายามที่จะระดมสรรพกำลังไม่ว่าจะเป็นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะครับที่มีเรื่องของศักยภาพรวมถึงทางปภ.หรือว่าถ้าเกิดยังไงต้องมีการประสานกับทางหน่วยงานต่างๆทางหน่วยทหารเนี่ยก็จะไปให้การดูแลตอนนี้ก็คือจะต้องดูแลก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของชุดข้อมูลเราต้องมีข้อมูลว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่เราต้องเข้าไปดูแลมีพี่น้องประชาชนอยู่กี่ครัวเรือนแล้วก็ประสบปัญหาอยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนไหนนะครับเราก็จะเข้าไปดูแลตรงนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมครับ
0: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการลำเลียงน้ำเนี่ยคุณผู้ฟังคะทางปภ.เนี่ยได้มาพูดคุยกับเราหลายครั้งแล้วนะคะในเรื่องของการลำเลียงน้ำจากพื้นที่อย่างลำมาศนะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ทางปภ.เนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่ามีการผันน้ำหรือว่าส่งน้ำเนี่ยจากทางลำมาศเนี่ยมาตามเส้นทางเพื่อที่จะมาลงสู่ห้วยจระเข้มากทีนี้พี่น้องหลายพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งอาจจะมีการเอาหัวพญานาคหรือว่าเป็นเครื่องที่มีการสูบน้ำค่ะไปจุ่มลงตามเส้นทางก่อนที่จะมาถึงห้วยจระเข้มากของเราคุณผู้ฟังคะก็แบ่งปันกันนะคะเป็นบางพื้นที่นะคะที่ได้มีการเนี่ยไปผันน้ำเข้ากับนาตัวเองนะคะคุณผู้ฟังก็ค่อยๆนะคะก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะคะถ้าหากว่าท่านเพียงพอแล้วก็หยุดนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลำเลียงไปถึงที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเพราะว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเนี่ยจะเป็นแหล่งน้ำที่ไปสู่พี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในการใช้น้ำตลอดทั้งปีเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าในนาของท่านเพียงพอแล้วนะคะก็ยกหัวพญานาคขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยได้เลียงไปสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากนั่นเองนะคะทีนี้ในพื้นที่ลำปลายมาศเนี่ยก็น้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็แบ่งปันไปยังพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยได้ใช้ได้นะคะซึ่งก็แล้วก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือทางกระสังด้วยนะคะในกระสังเนี่ยเขาก็จะมีนะแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำเนี่ยเก็บขนาดใหญ่นะสามารถที่จะส่งให้พี่น้องในพื้นที่ของเราเนี่ยได้ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถึงแม้ในพื้นที่ของเราจะยังมีน้ำอยู่แต่ก็ขอให้ใช้น้ำกันอย่างระมัดระวังนะใช้อย่างประหยัดเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีช่วงนี้ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีไปตลอดนะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้กันอย่างประหยัดด้วยนะคะเมื่อวานนี
1: ้เรียนเพิ่มเติมครับเรียนเพิ่มเติมณปัจจุบันนะครับถ้าเราได้มีการสำรวจข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากก็ดีหรือว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดก็ดีนะครับปริมาณความจุอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 60% นะครับของความจุเพราะฉะนั้นยังต้องที่จะมีพื้นที่นะครับมีปริมาณความจุที่เราต้องนำน้ำที่ผ่านมาในช่วงนี้เนี่ยผ่านน้ำลงไปเติมให้ทั้ง2อ่างนะเพื่อที่จะสำรองใช้ในฤดูแล้งแล้วก็อย่างที่ทางน้องต่ายได้บอกนะครับว่ายังไงคงต้องให้ฝากทางพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงผู้ดูแลน้ำนะครับได้ช่วยกันในการที่จะ เรียกว่าช่วยกันในการที่จะแบ่งปันนะครับเรื่องของน้ำที่จะไปให้ทั่วถึงกับทางพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเดือดร้อนเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคงจะต้องดูตามความเหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่ายังไงเนี่ยก็จะทำให้ได้ใช้น้ำด้วยกันนะครับโดยที่ทางชนประทานหรือว่าทางอำเภอเนี่ยคงจะเข้าไปช่วยดูในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอันนี้ต้องขอฝากเอาไว้ในตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะก็พื้นที่ไหนที่มีการปลูกในเรื่องของพืชผักผลไม้ต่างๆก็ลองหันมาใช้พวกมาปลูกพวกพืชที่อาจจะใช้น้ำน้อยนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำได้ด้วยนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่เราต้องพูดถึงเพราะว่าบอกท่านผู้ว่าไปก่อนแล้วว่าพี่น้องเราเนี่ยบ่นกันเยอะมากเลยในเรื่องของน้ำแล้งนะครับทำไมฝนมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมาตกสักทีแต่ทำไมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมทำไมถึงยังมีอยู่เพราะว่าต้องบอกว่าแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เจอฝนหนักขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเส้นทางน้ำเนี่ยที่ไหลมาจากพื้นที่อื่นๆนะคะตอนประมาณปี64-65ท่านผู้ว่าคะพวกหนูเนี่ยเคยลงไปดูน้ำท่วมแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นทางนี้นะท่านผู้ว่าเราเจออยู่ทางนาโพทางพุทธไทยสงฆ์น้ำเนี่ยมาจากทางโคราชแต่รอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยที่ได้เจอเพราะว่าน้ำเนี่ยมาจากทางสุรินทร์นะคะมาจากทางสุรินทร์แล้วก็มาลงอยู่ทางพื้นที่เส้นทางนางรองทางนั้นนะคะเราก็ไม่เคยเจอวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าวันที่เกิดถนนขาดเนี่ยทีมงานเราก็ไปกรุงเทพกันก็เห็นก็ตกอกตกใจกันว่าพื้นที่เราไม่เคยเจอแบบว่าน้ำขนาดนี้เลยนะคะ เห็นหลายท่านบอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะพอมาเจอปีนี้เนี่ยก็มีการตั้งตัวไม่ทันนะคะเตรียมตัวไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะการบริหารจัดการในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยเต็มที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะก็เราก็พยายามที่จะย้ำบอกอยู่ทุกวันเลยว่าถ้าหากว่าการช่วยเหลือยังไม่เข้าถึงก็จะต้องรีบแจ้งนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดูนะคะอย่าไปโพสต์เฟซหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะเพราะว่าต้องมีการแจ้งกันก่อนให้ได้ทราบปัญหากันก่อนจะได้มีการลงไปช่วยเหลือเพราะว่าบางทีเนี่ยทางการอาจจะยังไม่ทราบในเรื่องของปัญหาที่ท่านได้รับนะคะก็เลยลงพื้นที่ไปช่วยยังไม่ทั่วถึงนั่นเองนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมท่านผู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็คงต้องเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังในช่วงนี้ยังเป็นอีกช่วงนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวช่วง9ถึง13ตุลาคมนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับฝากพี่น้องประชาชนฝนอาจจะไม่เยอะนะครับเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องของปริมาณน้ำเนี่ยอาจต้องช่วยกันดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการติดต่อเรื่องข้อมูลครับท่านรับฟังข้อมูลจากทางส่วนราชการจากทางหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากมีเรื่องของการต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการให้กับทางส่วนราชการเข้าไปดูแลตรงไหนยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้ผ่านหน่วยงานในพื้นที่นะครับรวมถึงทางอำเภอจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ถัดไปนี้ดีกว่าค่ะท่านผู้ว่าคะ เดี๋ยวให้ท่านว่าบอกก่อนวันเสาร์นี้ท่านว่าจะมีการลงพื้นที
1: ่อ๋อก็คืออย่างนี้ครับว่าในส่วนของการทำงานนะครับในวันเสาร์เนี่ยนะครับผมก็จะพยายามที่จะออกไปในพื้นที่อำเภอต่างๆนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีอยู่23อำเภอนะครับก็จะพยายามที่จะลงไปวันเสาร์เนี่ยจะไปเสาร์หนึ่งจะไป2อำเภอนะครับจะไป2อำเภอเช้าบ่ายก็คือไปแบบง่ายๆนะครับถ้าพูดผมก็บอกกับทางทีมงานบอกเราไปแบบนักท่องเที่ยวนะครับไปนักท่องเที่ยวไปดูแล้วก็ไปพบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทางพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีความเป็นอยู่ยังไงแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับทางท่านนายอำเภอนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องปัญหาเป็นอย่างไรเรื่องของข้อมูลที่ต้องการจะให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานใดได้เข้าไปในการสนับสนุนเนี่ยก็ขอให้บอกนะครับอันนี้ก็จะเริ่มที่ให้กับทางห้องปกครองจังหวัดเนี่ยได้เป็นคนจัดทำแผนนะครับดูว่าเราไป วันเสาร์ไหนที่จะไปอำเภอใกล้เคียงกันแล้วก็มีความพร้อมอย่างวันเสาร์นี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยขอไปที่อำเภอแรกก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของอำเภอโนนดินแดงที่เป็นส่วนสำคัญก็ต้องขอในที่นี้ครับว่าของที่อำเภอโนนดินแดงเนี่ยจะมีโครงการหลวงนะครับมาเริ่มดำเนินการในพื้นที่อยู่ได้ปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ากันพอสมควรนะครับวันนั้นท่านองคมนตรีท่านกัมมนาถรุดิษฐ์เนี่ยนะครับท่านก็ได้ เป็นประธานในการประชุมของโครงการหลวงแล้วก็ของบุรีรัมย์เราเนี่ยก็จะมีโนนดินแดงที่จะเป็นโมเดลสำคัญถือว่าเป็นการนำโครงการหลวงจากดอยเข้ามาสู่พื้นที่ราบแห่งแรกของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดการดำเนินการเป็นไปด้วยดีนะครับก็จะทำให้เกิดเรื่องของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของทางด้านการเกษตรนะครับในพื้นที่แล้วก็จะเป็นจังหวัดเป็นโครงการนำร่องที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็คงจะไปดูในรายละเอียดของโครงการหลวงที่โนนดินแดงครับ
0: ค่ะเพราะว่าทราบมาว่าผักผลไม้หลายชนิดที่มีการปลูกไว้บนดอยเนี่ยนำมาปลูกในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่โครงการหลวงที่โนนดินแดงเนี่ยปลูกแล้วได้ผลผลิตดีด้วยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะมีการลงพื้นที่ไปดูท่านผู้ว่าคะพอไปโนนดินแดงแล้วเนี่ยจะต้องไม่ลืมที่จะแวะไปที่อนุสาวรีย์เราสู้นะคะเขื่อนลำนางรองนะคะแล้วก็มีปราสาทหนองหงส์อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะลงพื้นที่ไปก็เป็นการลงไปแบบไม่ได้ทางการมากนะคะไปเยี่ยมไปดูก่อนอื่นเลยพอมาในพื้นที่บ้านเราท่านผู้ว่าก็อยากจะไปดูว่าพื้นที่ของแต่ละอำเภอบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างบ้านเรานะคะมีพูดหลายภาษานะท่านผู้ว่าคะไม่ว่าจะเป็นไทยไทยนางรองไทยโคราชนะคะพูดลาวพูดซวยแล้วก็มีเขมรเนี่ยอย่างแถวบ้านหนูในเขมรนะคะเขมรพูดถึงเขมรพอพูดถึงเขมรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าคะประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือวันศาสตร์เขมรก็คล้ายๆกันกับศาสตร์ไทยศาสตร์จีนจะมีการทำบุญหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเขมรบ้านเราเนี่ยก็จะมีการโอ้เขาจะมีการเอารูปบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาตั้งในบ้านมีการปูที่นอนทำกับข้าวหากับข้าวอาหารข้าวหวานต่างๆหัวหมูไก่นะคะขนมข้าวหวานต่างๆโบราณเนี่ยมาวางมีน้ำหวานมีอะไรต่างๆนะคะแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะก็มาเส้นไหว้บางบ้านเนี่ยเปิดเครื่องเสียงเต้นรำกันสนุกสนานเลยในช่วงเย็นวันเสาร์นะคะเย็นวันเสาร์วันที่10พอเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีการนำกับข้าวกับปลาเนี่ยไปทำบุญกันที่วัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญประเพณีที่อยากจะให้ท่านผู้ว่าได้เห็นเหมือนกันนะคะก็มาอยู่นานๆจะได้เห็นประเพณีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็อีกหนึ่งงานใหญ่เลยก็คือการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ก็ในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับก็เป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ต้องขอเรียนว่าก็คงเป็นประจำทุกปีจะได้มีการจัดกิจกรรมนะครับในทุกจังหวัดทั่วประเทศของบุรีรัมย์เรานะครับจะมีกิจกรรมหลักๆอยู่ใน3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับในช่วงเช้าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมเรื่องของการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็กิจกรรมที่2เนี่ยจะเป็นพิธีวางพวงมาลาถวายรัศกาละนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการจัดเทศกาลแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
0: ก
1: ็ต้องขอเรียนเชิญชวนนะครับเพราะว่าในส่วนของการจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นความเรียกว่าน้อมรำลึกนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เราก็จะได้ใช้ในวันนี้นะครับเป็นวันที่จะได้มาแสดงออกนะครับแล้วก็ให้ทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมครับ
0: ค่ะก็รอบนี้นะคะกับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรเนี่ยจัดอยู่ที่ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนานะคะเพราะว่าแต่ละกิจกรรมเราจะมีการหมุนเวียนกันไปบางครั้งเนี่ยจะจัดอยู่ที่โดมสวนดมบุรีนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจัดอยู่ที่ลานหน้าสนามช้างอารีนาสำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมทำบุญตักบาตรกันในช่วงเช้าวันที่13ตุลาคมก็เชิญชวนไปกันได้เลยนะคะก็ไปน้อมรำลึกนะคะถึงในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนะคะทีนี้มาดู กิจกรรมไฮไลท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสำคัญหลักๆเลยนะคะที่มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูของกิจกรรมของพื้นที่ทางอำเภอลำไกลมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่ชัยพจน์แล้วก็หนองหงกันก่อนเลยนะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานของท่านประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านเนี่ยได้มีการผนึกกำลังนะคะกับทาง6อำเภอนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์เราในการจัดกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยท่านโสพลสารัมเนี่ยมีการขับเคลื่อนในเรื่องของยาเสพติดนะคะยาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูนะผู้ที่ติดยานะคะมาตลอดคือตั้งแต่ก่อนที่ท่านเนี่ยจะรับตำแหน่งอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังทีนี้กิจกรรมเนี่ยในเดือนหน้านี้เนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะท่านก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเดินวิ่งรวมพลังรักศรัทธาสร้างบ้านเมืองน่าอยู่เพื่อที่จะนำงบประมาณจากการจัดงานวิ่งในการจำหน่ายเสื้ออะไรต่างๆนี่นะคะมาช่วยผู้ยากไร้นะคะปราบในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ขับเคลื่อนสมาร์ทมัมนะคะอย่างยั่งยืนจะมีการจัดกิจกรรมวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ว่าได้ดูในเรื่องของกิจกรรมนี้มาบ้างหรือยังคะ
1: ครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้ว่าทางท่านโสพลสารัมนะครับท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยท่านได้กรุณาให้ความสำคัญนะครับเรื่องของการผนึกกำลัง6อำเภอในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลังรักศรัทธาสร้างบ้านเมืองน่าอยู่นะเป็นการช่วยผู้ยากไร้แล้วก็ปราบยาเสพติดขับเคลื่อนสมาร์ทบัมอย่างยั่งยืนนะครับมีการจัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นดีเดย์ในวันที่22พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมใน6อำเภอเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราจะได้มาช่วยกันในการดูแลทั้งกลุ่มผู้ยากไร้นะครับหรือว่าผู้ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของทางพี่น้องประชาชนโดยหลักการสำคัญนะครับก็คือเรื่องของพลังร่วมของคนในพื้นที่ต้องขอเรียนฝากไว้กับทางทุกท่านนะครับว่าเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือการผนึกกำลังกันของทุกองค์กรภาคีเครือข่ายรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคท้องถิ่นด้านสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาชนเอกชนเนี่ยได้เข้ามาดูแลนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับขณะเดียวกันนะครับที่สำคัญเลยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเด็กๆนะครับท่านได้ให้ความสำคัญคือเรื่องของการจัดทำศูนย์สมาร์ทมัมในแต่ละอำเภอเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันอันนี้เป็นการติดตามดูแลเรื่องของแม่และเด็กนะครับในช่วงของระยะเวลาการตั้งครรภ์ก่อนการตั้งครรภ์จนถึงการช่วงปฐมวัยนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วก็ได้เด็กและเยาวชนที่เติบโตอย่างเป็นคุณภาพนะครับเพื่อได้จะได้มาช่วยกันพัฒนาประเทศกันต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญก็ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยขณะเดียวกันนะครับก็ต้องฝากที่จะเกี่ยวเนื่องกันคือเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องของปัญหายาเสพติดจะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับทางสังคมกับชีวิตชุมชนครอบครัวนะเพราะฉะนั้นต้องฝากพี่น้องประชาชนเอาไว้ในช่วยกันที่จะเป็นหูเป็นตารวมถึงเฝ้าระวังนะครับแล้วขณะเดียวกันก็จะได้ช่วยกันที่จะให้ทางส่วนราชการเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่เรื่องของยาเสพติดครับ
0: ใช่ค่ะสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งรวมพลังรักศรัทธาสร้างบ้านเมืองน่าอยู่นะคะมีกำหนดในการจัดขึ้นในช่วงเย็นวันที่22พฤศจิกายน2569นี้นะคะจัดอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนูเทศบาลเมืองลำไปมาศนะคะก็เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเลยนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่วมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะคะโดยหัวใจสำคัญของกิจกรรมก็คือการรวมพลัง6อำเภอค่ะอย่างที่เราบอกไปไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำไปมาศนะคะคูเมืองพุทธไทยสงนาโพนะคะบ้านใหม่ชัยพจน์แล้วก็ทางหนองหงนะคะคุณผู้ฟังมารวมพลังทั้ง6อำเภอนี้มาร่วมกันคิดมาวางแผนนะคะมาใช้ทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วก็ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนเราเรียงลำดับผิดต้องขออภัยเราน่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนเนาะอ่ะไม่เป็นไรกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะท่านผู้ว่าคะให้ท่านผู้ว่าเล่าเรื่องกิจกรรมนี้ให้ฟังหน่อยค่ะกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะ
1: ครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเนี่ยจะประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ ก็คือเรื่องของ NCD น
0: ะ
1: เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะครับตอนนี้ทำให้เกิดเรื่องของผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคนะครับที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตจากการบริโภคนะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเรื่องไขมันในเลือดสูงขณะเดียวกันเมื่อเป็นโรคเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับเรื่องของหลอดเลือดนะครับเป็นโรคหลอดเลือดเพราะฉะนั้นนะครับทางรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปีนี้เป็นปีที่12นะครับคือเรื่องของโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งจะจัดในวันที่1พฤศจิกายนนะครับอันนี้ต้องขอเรียนว่าเราต้องขอเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมของการจัดที่บุรีรัมย์ของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะด้วยเป็นการเรียกว่าสร้างเสริมนะครับเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับต้องจัดเรื่องของการใช้ชีวิตในการที่เราจะมาช่วยกันดูแลนะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมที่สนามกีฬาองค์การมหาชนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็จะมีการจัดในหลากหลายระยะทางไม่ว่าจะเป็นระยะทางเดินวิ่ง5กิโลระยะทาง10กิโลนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเชิญชวนเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนได้มามีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการมาดูนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้มาดูเรื่องของความรู้โรคหลอดเลือดสมองเรื่องของสถานีสุขภาพแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆครับ
0: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์กันไปในเรื่องการสถานที่ในการจัดงานก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเตรียมกันไว้ว่าจะจัดที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบข่าวนี้นะตอนนี้เนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากำหนดจัดกิจกรรมนะคะในวันที่1พฤศจิกายนช่วงเวลาตั้งแต่4นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่ในการจัดกิจกรรมอยู่ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นผู้สมัครเดินแล้วก็วิ่งนะคะมีระยะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรนะคะแล้วก็จุดปล่อยตัวแล้วก็จุดเข้าเส้นชัยจะใช้ถนนบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่นะคะเป็นเส้นทางวิ่งนะคะก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเราเนี่ยไปร่วมออกกำลังกายใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนหลายท่านบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าต้องมีการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับเสื้อได้รับเหรียญแต่หลายท่านบอกว่าไม่มีงบประมาณในการที่จะไปลงทะเบียนรับเสื้อรับอะไรขอใส่เสื้อตัวเองแล้วก็ไปร่วมวิ่งด้วยได้ไหมได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยเป็นการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปมีบูธนิทรรศการให้เราเนี่ยได้ไปดูด้วยนะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีเปิดนะคะพิธีเปิดในส่วนของนิทรรศการเนี่ยในวันเสาร์ที่31ตุลาคมช่วงเวลา 17:30 นที่บริเวณลานเวทีวัฒนธรรมถนนคนเดินเสาะกราวเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะเพราะว่าทุกเสาร์อาทิตย์บุรีรัมย์เราจะมีถนนคนเดินเสาะกราววอล์กอินสตรีทท่านผู้ว่าได้ไปหรือยังคะ
1: ครับก็ผ่านมาแล้วครับผ่านไปแล้ว
0: นะคะก็มีของกินของใช้ของขายของพี่น้องบ้านเราเนี่ยมาจับจำหน่ายกันทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะท่านผู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะช่วงท้ายรายการก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง Facebook Live
1: ก็เรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารอันนี้ต้องขอเรียนเน้นย้ำว่าการที่จะติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารนี่เป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะให้เราได้รับรู้รับทราบเตรียมการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของการประมวลข้อมูลทั้งหมดนะครับที่จะเข้ามาเพราะว่าในชีวิตนะครับจะมีหลากหลายมิตินะครับมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสังคมด้านเศรษฐกิจที่จะเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องคงจะต้องให้ทางพี่น้องประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีนะครับที่จะได้เป็นการที่จะนำส่งข้อมูลข่าวสารใครเดินก็จะได้รับทราบข้อมูลเพราะฉะนั้นทางท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่ที่ไหนทักทายเข้ามาได้นะครับเรื่องของการที่จะมาต้องการรับทราบข้อมูลในเรื่องใดด้านใดเนี่ยก็ได้ทักทายกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากไว้ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าเรื่องในช่วงนี้เนี่ยอากาศอาจจะแปรปรวนนะครับเรื่องตอนกลางวันเนี่ยอาจจะร้อนนะครับกลางคืนอากาศจะเย็นลงแล้วอาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็คือต้องดูแลเรื่องสุขภาพถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่านิ่งนอนใจนะครับก็ให้ติด ต่อกับทางส่วนราชการเข้าไปรักษาในการดูแลตรงนี้ครับ
0: ค่ะท่านผู้ว่าคะวันที่ไปต้อนรับท่านผู้ว่าที่จวนเนี่ยทราบว่าท่านผู้ว่าบอกว่ามาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่บุรีรัมย์บ้านเราเห็นความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเรื่องของการทำงานนะครับในความเป็นส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีบริบทนะครับหลักๆก็คือจะเหมือนกันนะครับงานก็จะมีพูดกันง่ายๆก็จะมีงานฟังก์ชันนะครับงานฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำงานที่จะเหมือนกัน

0: ราชการก็บอกว่าของบุรีรัมย์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำแม้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของทางอุทกภัยอยู่12อำเภอแต่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอหลักๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องน้ำท่านรองผู้ว่าท่านก็ได้มาพูดคุยว่าได้มีการเตรียมการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าการขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยคงต้องอาศัยเรื่องของส่วนราชการที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะครับในกิจกรรมด้านต่างๆก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือกับการดำเนินการของทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าในหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องของภารกิจนะครับที่เป็นงานฟังก์ชันนะครับงานอเจนดาเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของงานแอเรียก็คืองานพื้นที่ที่ต้องไปโฟกัสกันในแต่ละเรื่องแต่ละพื้นที่ครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าเพิ่งมาได้9วันแต่เดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเป็นรอบถัดไปอีก 3-4 สัปดาห์ข้างหน้าท่านผู้ว่ามาจัดรายการกับเราอีกครั้งนึงถ้าไม่ติดภารกิจใดๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามอีกครั้งนึงว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่ไหนมาบ้างแล้วแล้วเจอความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจริงๆอยากจะให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวลงไปตามอำเภอเนี่ยได้ไปกินได้รับประทานนะคะไปชิมของดีของเด่นอาหารพื้นบ้านบ้านเรานะคะลองชิมรสชาติอาหารนะคะของพี่น้องภาคอีสานบ้านเราดูนะคะอีสานตอนล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวทักทายทาง Facebook ไลฟ์นะคะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างติดตามเราฟังอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ว่าได้ทราบนะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใจนะคะสวัสดีท่านผู้ว่าแล้วก็น้องต่ายด้วยต้อนรับท่านผู้ว่าด้วยความยินดีมากมากเลยนะคะพี่สุเทียนทองคำรับฟังอยู่ทางตำบลสะดาวอำเภอนางรองค่ะนางรองสัญญาณชัดเจนดีนะคะผู้ใหญ่พี่ชัยปฏิรัมค่ะต้อนรับท่านผู้ว่าด้วยเช่นเดียวกันรับฟังเป็นประจำทุกวันเลยเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องได้รับฟังกันนะคะแล้วก็ทักทายไปยังทางบ้านหนองตาดหมู่9หนองตาดอยู่แถวๆในเมืองนี่แหละนะคะผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยอยู่ที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะนี่ก็เปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ฟังทุกวันเช่นเดียวกันนะคะทางกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะติดตามรับฟังอยู่ทางตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนะคะท่านผู้ว่ากระสังก็จะไปทางสุรินทร์นะคะก็เปิดหอกระจายข่าวพื้นที่อำเภอกระสังต้องบอกว่าเปิดหอกระจายข่าวของเราหลายหมู่บ้านมากเลยค่ะท่านผู้ว่าคะถ้าลงพื้นที่ไปเนี่ยท่านใดจัดรายการลงพื้นที่ไปพี่น้องเรารู้จักหมดนะคะทักทายไปยังพี่สมบูรณ์ลาสอนค่ะรับฟังอยู่ทางตำบลเมืองแกอำเภอสะตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสะตึกก็จะไปทางพยัคฆ์ทางนู้นน่ะนะสัตว์มหาสารคามนะคะทักทายไปยังพี่ประยงจันทนามนะคะมาจากทางอำเภอลำปลายมาสนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าคนใหม่มาสู่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะจากทางแสลงพันลำปลายมาสนะคะเมื่อวันนี้ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปลำปลายมาสนะคะทักทายพี่ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะอยู่ที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะเช้านี้บอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็อากาศเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะคะทักทายอาจารย์พิสมัยประชานันท์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะอาจารย์ก็ทักทายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เราด้วยนะคะเป็นเครือข่ายที่ดีมากๆเลยนะคะราชภัฏบุรีรัมย์ของเราเนี่ยผลักดันในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าการทำงานการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชนนะคะ อย่างในตัวของอาจารย์พิสมัยเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของปัญหาการแก้ปัญหาความยากจนของคนบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะทักทายไปยังโอ้หลายท่านมากเลยที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตเอาเป็นแจ้งว่าอยู่พื้นที่ไหนก็แล้วกันนะคะภาพเสียงชัดเจนดีนะคะท่านผู้ว่าเสียงเพราะจังเลยนะคะแฟนรายการของเราแจ้งมานะคะพี่สนานช่วยรำนะคะรับฟังกันอยู่ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใหม่นะคะขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการนะคะในการอยู่บุรีรัมย์เนาะแล้วก็แล้วก็ขอให้ท่านผู้ว่าของเราที่ไปดำรงตำแหน่งที่ส่วนกลางด้วยนะคะก็ท่านเดินทางไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะทักทายพี่สุวัชนีประโรมรำค่ะจากทางบ้านดอนใหญ่นะคะทักทายท่านผู้ว่าด้วยนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะแล้วก็ทางบ้านดอนใหญ่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่พื้นที่ตำบลบ้านบัวก็รับสัญญาณหลายหมู่บ้านเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวต้องแจ้งให้ท่านผู้ว่าอำเภอไหนรับสัญญาณกี่หมู่บ้านบ้างเนี่ยต้องแจ้งท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าจะได้แบบว่าได้ลงพื้นที่ไปหาคุณผู้ฟังด้วยนะคะเวลาที่ลงพื้นที่ไปต่างๆถ้าพื้นที่ไหนไม่ฟังเนี่ยตกข่าวนะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
0: ก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าก็อยากจะให้ทางพี่น้องนะครับผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามนะครับ

0: การเล่าเรื่องเมืองแปะเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นรายการที่จะได้สื่อนะครับข้อมูลให้กับทางจากนำจากภาครัฐเนี่ยให้ไปถึงในระดับพื้นที่นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับเท่าที่อ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าครอบคลุมกันทั่วพื้นที่ของบุรีรัมย์เลยนะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากมีประเด็นที่จะต้องการรับทราบในเรื่องไหนอย่างไรนะท่านก็จะสามารถติดต่อมาได้นะครับว่าในช่วงนี้ในรายการวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทางรายการได้มีการนำเสนอข้อมูลด้านใดเรื่องใดเนี่ยก็ยินดีนะครับทางรายการก็จะได้เตรียมข้อมูลได้เตรียมเรื่องของทำการบ้านมาก่อนครับ
1: ค่ะนี่พอดีเลยค่ะพี่จิรารัตน์สีมาแก้วขอถามอะไรสักอย่างนะคะเรื่องของเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทปีนี้มีโอกาสจะได้ไหมชาวนารออยู่
0: ก็คงเป็นส่วนที่ต้องรอนโยบายจากทางส่วนกลางแต่ผมเชื่อนะครับว่ายังไงทางรัฐบาลนี่คงจะต้องให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะครับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก็ได้รับการดูแลเยียวยาเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับก็ทราบว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอยู่หลายชนิดนะครับแล้วก็ราคาก็มีทั้งดีบ้างและอาจจะตอนนี้ต้องดูเรื่องของการที่จะมาช่วยเหลือนะครับส่วนทั้งเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยยังไงก็ต้องรอรับฟังตามนโยบายถ้าหากได้รับความคืบหน้าอย่างไรก็คงได้มาแจ้งกันในคราวต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่เลยที่ทักทายกันเข้ามาอาจจะทักทายกันไม่หมดต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเห็นทุกๆคอมเมนต์แน่นอนนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะคะก็ต่อไปก็คงจะได้เจอกับท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่นะคะโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะคะวันนี้นะคะดิฉันพิมพ์ประกาศวิรัมนะคะแล้วก็พร้อมด้วยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะท่านเอกวิทย์มีเพียรต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5,800,000 บาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569